0: ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพไทยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงาน
4: ครับสวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวในน้องอไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: เออแล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: เออถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ฮาไทก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่น้องฮาไทเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: นั่นน่ะสิค่ะ
5: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่อง
1: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
0: ครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
7: ต้องมีค่ะ
0: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้หรอครับ
7: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
0: ่
7: ะ
0: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้มั้ยนี่ได้มั้ย
7: ไม่น่าจะได้
0: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
0: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
0: แล้วจริงๆมีสิทธิ์มั้ยในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าน้องนี่ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
2: ่
0: ะ
2: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
0: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมมั้ยพร้อมจะไปมั้ย
2: พร้อมครับ
0: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักเดี๋ยวไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: จริงป่ะฮะ
2: คิด
0: ยอมเหรอฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้ว ต้องมีไหมครับ

0: ถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
1: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12 บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกอย่ามาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
2: ๊
1: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจ
2: ปกติอยู่
1: ท่านถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วท่านต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
2: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายนี่คืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเง
2: ี้
1: ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
2: ไม่รู้สึกตัว
1: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะระยะหลังแล้วมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
2: ร
1: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
2: ็
1: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยให้ใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
2: จะกล้าดึงออก
1: ถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
2: า
1: ก็จะไม่มีกล้าเอาออก
3: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
1: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานเลยไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
2: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
2: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: นั่นไงผู้จัดการกำลังออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
5: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
6: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
5: ครับสวัสดีครับ
4: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
5: อ้าวทำไมอ่ะ
4: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
5: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
4: ขอบคุณมากนะคะ
7: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องอาทัยกันนะครับ
5: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอาเงี้ยเดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
7: โอ้ขอบคุณครับ
8: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย์
7: ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
5: โอ้โทษทีหยิบผิด
7: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงโอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
5: ว่าอะไรนะ
7: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
9: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่
7: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
9: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
7: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
9: ่
7: โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
9: ใช่นี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
7: ทำไมพี
9: ่ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยน่าเสียหมดเลย
7: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาทัยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาทัยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
8: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเรายังก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาทัยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
9: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อนมันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
7: และที่ว่าญาติอะพี่

0: มีใครบ้างอ่ะ
1: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
2: โอ้ยาวนะเพื่อนนี่ก็เป็นญาติ
1: ใช่
3: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
5: คิดว่าได้ครับ
4: ทำไมคิดว่าได้ครับ
5: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
4: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ลูกหลานก็น่าจะทำได้
5: ใช่ครับ
4: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
6: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
6: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
4: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
6: ก็
4: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหม
6: ไม่น่าจะได้
4: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
6: ก็
4: ถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
6: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
4: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้นี่ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
6: ะ
4: แน่นะคะแม่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
7: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนมนมเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
4: ่
7: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนั้นการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้ายาอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
4: มันจะไม่ทันใช่ไหม
7: ไม่ทัน
4: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
7: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
4: ้เร็วที่สุด
7: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
4: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
7: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสียแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
4: ้
7: เอาตับไปตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตัดเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
6: ้
7: คุณภาพชีวิตต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
4: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
7: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายแล้ว
4: ครับครับ
7: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
4: อ๋อคนเป็น
7: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
4: ครับ
7: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรเราบอกให้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี่แต่ทีนี้บางคนยากจนวะขายตายให้เลยพ
6: อ
7: เอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
4: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
7: สองข้าง
4: อ๋อเหรอ
7: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
4: ครับ
7: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
4: ได้หมดเลยนะ
7: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
4: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
3: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
4: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
3: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบกันได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
4: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
3: บางทีมันก็เลี่ยงยากอะ
4: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: สบายสบาย
0: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
8: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
0: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
8: อย่างวันนี้อย่างวันนี้
0: ค่ะ
8: เป็นยังไงอาจารย์
0: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
8: อะไร
0: คำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอTikTok TikTok TikTok TikTok
8: คำถามนี้ยากมากอาจารย
0: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
8: ค้ำประกันไง
0: ถูกต้องอาจารย์
8: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
0: แน่นอนค่ะอาจารย
8: ์ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
8: ์
0: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
8: ์
0: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
8: ์อาจารย
0: ์ค่ะ
8: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
0: ้ค่ะ
8: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
0: ค่ะ
8: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้าใช่ป่ะ
0: ใช่
8: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
0: โอ้ค่ะ
8: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
0: ใช่ค่ะ
8: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
0: หนังก็ไม่ได้
8: ลองนั่งเอากระดูก
0: แขวนคอแท้
8: แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย
8: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
0: ค่ะ
8: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำมั้ยเนี่ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
0: ค่ะอาจารย
8: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
8: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
8: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกันคนเข้าทำงานเกิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
8: ถามว่าได้อะไรไหม
0: ไม่ได้อะไร
8: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อหนึ่งใช่ไหม
0: ค่ะ
8: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
0: ค่ะ
8: แล้วเกิดมันเบี้ยว
0: ค่ะ
8: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
8: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
0: ค่ะ
8: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีก
8: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
0: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
8: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
0: เสร็จ
8: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นจะหมด
0: ค่ะ
8: ถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงาน
0: ค่ะ
8: ถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
8: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
8: ดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
0: ค่ะ
8: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
0: ใช่ค่ะ

0: ว่าคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
1: อืมค่ะ
0: คุณต้องรับผิดชอบในหนี้ของพี่สาวโดยตรง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่มันจะ

0: หลอกหลอนคุณจนฝ่านี่นี้จะหมด
1: จ
0: ะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันนี่ต้องถือว่
0: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณพวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.thคลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล

ื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอน่ะโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อย
11: เมื่อย

0: ลิ้นกายใจนี่เอง
1: แล้วพวกคุณจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
2: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
1: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
2: ก็ข้างหน้าโน้นไง
0: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
2: โน้นโน้นโน้น
1: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพ่อหุ่นรู้เรื่อง
3: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน้นช้ากว่าเพื่อนเลย
4: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
5: หนักเหลือเกินอ่ะ
6: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
5: โอ้ย
4: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
3: เจ้าปัน
1: เจ้าปัน

0: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้อยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
8: รับคำสั่งประจำการขอรับจุดหมาย
3: เอาละไปกันเถอะ
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับๆหล่อไหมล่ะ
9: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
9: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
9: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
9: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
9: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ

0: เอ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
2: อยากรู้เจ้าครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
3: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
4: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
3: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
1: อย่างนี้นี่เองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้ๆๆๆดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
3: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
7: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในขณะที่หลายๆคนได้ฟังเสียงดนตรีได้ดูละครโทรทัศน์ได้ดูรายการทีวีต่างๆอย่างมีความสุขแต่ยังมีคนอีกราว 300,000 คนที่กำลังมองจอเล็กๆข้างโทรทัศน์
1: สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในภาคเหนือนะคะในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับ PM 2.5 เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วง
0: ที่กำลังส่งผ่านความเงียบที่มีความหมายพวกเขาเหล่านั้นคือล่ามภาษามือสมัยที่เป็นนักศึกษาก็อยากเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นเภสัชกรแล้วก็ตั้งใจเรียนมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยการตัดสินใจของหนึ่งเปลี่ยนไปวันนั้นก็เดินทางมามหิดลค่ะแล้วหนึ่งก็ล้มหน้าฟาดตรงบันไดสะพานลอยท่าสุดท้ายวันนั้นมีพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยจับมือเราไว้แล้วดึงมือเราขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนหูหนวก
2: ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับรู้สึกแค่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนผมพยุงเธอขึ้นมาแล้วถามเธอว่าสบายดีไหมเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารและดูกลัวๆด้วยผมบอกไปว่าผมไม่ได้ยินที่คุณพูดผมเขียนใส่กระดาษว่าผมเป็นคนหูหนวก
0: ทำให้คิดได้เลยว่าเขาเป็นคนหูหนวกแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในขณะที่คนอื่นไม่ทำวันนั้นเองเปลี่ยนความคิดหนึ่งเปลี่ยนโลกหนึ่งทำให้เราอยากจะรู้จักว่าโลกของคนหูหนวกคนนี้เป็นยังไงแล้วพี่ก็จับมือพาหนึ่งมาที่วิทยาลัยราชสุดาให้มารู้จักโลกของเขาโลกของภาษามือโลกของความเงียบ
3: วิทยาลัยราชสุดามหาลัยมหิดลเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งท่านเนี่ยเห็นว่าคนพิการเนี่ยแม้ว่าจะพิการมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นพันธกิจของวิทยาลัยก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการและเราก็มีหลักสูตรหูหนวกศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรแปรตีหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่นี่สำหรับกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยเขาก็มักจะมาเรียนเรื่องของภาษามือแล้วก็ออกไปทำงานที่จะเป็นครูที่ใช้ภาษามือได้สอนเด็กหูหนวกสำหรับคนตาบอดก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรียนปริญญาโทเขาก็จะมาเรียนเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนตาบอดและคนสายตาเรือนราง
0: หน้าที่ของล่ามภาษามือนะคะทำหน้าที่เป็นสะพานให้คนสองฝั่งข้ามหากันได้เหมือนเป็นผู้เชื่อมโยงภาษาสองฝั่งภาษาไทยและภาษามือของคนหูหนวกเวลาที่คนหนวกกับคนทั่วไปสื่อสารกันเนี่ยจะต้องมีคนกลางที่ทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้กันและกัน
4: เครื่องมือพวกนี้เวลาไปขูดแล้วหมุนมันก็จะได้ความที่แม่นยำตรงกว่าที่เขาจะหมุนฟองน้ำ
0: หน้าที่หลักๆจะเป็นผู้ช่วยสอนในการสอนนักศึกษาให้ไปเป็นครูสอนเด็กหูหนวกอีกทีนึงเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เขาเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของในทางวิชาการคณิตศาสตร์ไทยสังคมไอ้พวกนี้ค่ะเขาต้องรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็สอดแทรกพวกเทคนิคต่างๆในการสอนอย่างเช่นความชัดเจนในเรื่องของการใช้สีหน้าท่าทางการใช้ภาษามือหรือภาษากายที่ส่งออกไปการใช้ภาษามือที่เหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นต่างๆ
5: ถ้ามีกลิ่นหอมเนี่ยก็คือเป็นขี้ผึ้งใหม่ยังไม่ถูกการสัมผัสแต่ถ้าสีมันเปลี่ยนเป็นสีดำถ้ามันค่อนข้างเป็นน้ำตาลเนี่ยสีของมันก็คือถูกใช้งานมาแล้ว
0: ถ้าเราต้องการดนตรีคนหนวกเองก็ต้องการแต่จะเข้าถึงได้อย่างไรการที่ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยการที่ไม่รู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีเสียงมากขนาดไหนเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงแต่การที่ได้ลงมือทำแล้วมันทัชมันรู้สึกได้มันผ่านมาในเนื้อในตัวนี่แหละมันคือความสุขที่มันแบบเฮ้ยมันว้าวมันใช่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ

0: พี่หนึ่งเป็นตัวอย่างของความเป็นครูเป็นล่ามที่ดีหนูดูบุคลิกภาพของพี่หนึ่งเป็นตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมการใช้ภาษามือที่เข้าใจง่ายตอนนี้หนูฝึกสอนอยู่เวลาพี่หนึ่งมานิเทศพี่หนึ่งแนะนำว่าหนูยังใช้ภาษามือไม่ถูกต้องสอนไม่ถูกต้องให้หนูปรับปรุงแก้ไขคำแนะนำของพี่หนึ่งชัดเจนมากทำอย่างไรถึงใช้ภาษามือได้เหมาะสมต้องสอนอย่างไรถึงเหมาะสมแล้วการเป็นครูต้องพบเจอกับอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ทำให้หนูเข้าใจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนางานเรายังไงให้มันมากกว่านี้จึงเข้ามาสู่บทบาทของนักวิจัยค่ะในการวิจัยค้นหาศึกษาเพื่อพัฒนางานพัฒนาสื่อล่าสุดเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมสำหรับคนหูหนวกชื่อว่าหอคอยเสร็จส่วนค่ะสำหรับการเรียนรู้เรื่องเสร็จส่วนสำหรับคนหูหนวกนั้นยากมากค่ะสื่อที่นี้นะคะเปลี่ยนจากการบวกลบคูณหารที่ค่อนข้างยากมาเป็นภาพที่เข้าใจง่ายแล้วคนหูหนวกสามารถเรียนรู้ได้
2: จำนวน2ส่วน3กับ4ส่วน5อันไหนมีจำนวนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันคะใช้2อันนะคะ1 2จำนวนส่วน5อยู่ช่องไหนคะเราสร้างช่องสีฟ้าจำนวนกี่ช่องคะ
1: คือหอคอยเสร็จส่วนของหนึ่งในขั้นตอนที่กำลังทำต่อไปก็คือเรากำลังเผยแพร่แต่ว่าก่อนที่จะเผยแพร่เนี่ยมีการจะทำเรื่องขอจดสิทธิบัตรทูตเก้าถวายสมเด็จพระเทพท่านเพื่อให้สื่อตัวนี้เป็นสำหรับเด็กหูหนวกด้วยแล้วก็มาจากโรงท่านด้วยค่ะ
3: สร้อยทองเป็นความภาคภูมิใจของวิไลราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งเธอได้นำความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งนี้ไปสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในสังคมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน
1: ในฐานะล่ามคนหนึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการที่เรากับเขาจะอยู่ร่วมกันได้เพียงแค่เราเปิดใจค่ะเปิดใจเรียนรู้ภาษาของเขาอย่างเช่นคำง่ายๆเลยค่ะสวัสดีคุณสบายดีไหมแค่เราทำแค่นี้แล้วเข้าหาเขาหนึ่งเชื่อเลยว่าเขาจะมีความสุขมากแล้วก็ยินดีที่จะก้าวเข้าสู่โลกของเราอย่างเต็มที่ทำให้โลกของคนทั่วไปโลกของคนหูหนวกเข้าหากัน

0: จ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
5: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ครบ
6: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
5: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

0: ทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบาย

0: ข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
3: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
3: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนนี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
10: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติด

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้ อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องจากคานที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงเจริญ
7: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบ
8: าย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: อะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
1: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
0: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
1: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อ เดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีละทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไง

0: ครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
1: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

พต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่เชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องหลักภาษาไทยก็จะมีเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งคำที่เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหม
2: ใช่
1: ค่ะเกี่ยวกับตัวเลขคำหน้าจำนวนคำที่อยู่หลังจำนวนประมาณนี้แล้วก็คำบอกลำดับและในส่วนของคำบอกกำหนดก็จะมีในส่วนของการชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะดังที่เพื่อนของเราสองคนเมื่อวานที่ออกมาแสดงบทบาทสมมุติยังจำได้ไหมก็เป็นการชี้เฉพาะให้แม่ค้ารู้ว่าเราจะซื้อผลไม้เนี่ยเราต้องบอกจำนวนให้ชัดเจนแล้วก็บอกกำหนดชี้เฉพาะให้ชัดเจนว่าต้องการผลไม้แบบใดลูกใดแล้วก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้ดีนะครับและชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3เราเรียนมาทั้งหมด2หน่วยการเรียนรู้แล้วหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3และชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงปิดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับนักเรียนอย่าลืมเมื่อเรียนเสร็จต้องไปทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยทุกๆหน่วยในชุดกิจกรรมของนักเรียนเล่มสีเขียวนะครับก็จะต้องมีแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยให้นักเรียนได้ไปประเมินตนเองดูซิว่าการเรียนที่ผ่านมานักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนประเมินตนเองตามความเป็นจริงนะครับและวันนี้ครูโอก็ได้ตัดข้อความเป็นเนื้อหาบางตอนจากนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน3 4เดี๋ยวครูโอจะให้ต้นทางและปลายทางกันนะครับ3 4

0: นักเรียนครับเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อความนี้แล้วซึ่งเป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากเรื่องพลวิชัยคาวีนักเรียนมองเห็นตัวละครกี่ตัว
1: 3
0: ตัว1มี
1: แม
0: ่โค2
1: ล
0: ู
1: กโค
0: และ3
1: ลูกเสือ
0: คิดว่ามีแม่เสือไหมคิดว่ามีแม่เสือไหมครับเรื่องนี้อ่ะบางคนบอกว่าน่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าเรื่องหนวิชัยคาวีนั้นจะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรอ่ะแต่เรามาดูข้อความนี้ก่อนนักเรียนอ่านข้อความนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรปกติแล้วแม่โคลูกโคเนี่ยก็คือลูกวัวแม่วัวใช่ไหมโคแปลว่าวัววัวกับเสือถูกกันไหมไม่ถูกเพราะว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ล่าเนื้อโคเป็นสัตว์กินหญ้าโคกับเสืออยู่ด้วยกันโคอาจจะถูกเสือทำร้ายได้เพราะว่าสัญชาตญาณของเสือมันจะต้องกินสัตว์ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้สะท้อนอะไรแม้ว่าลูกเสือเนี่ยจะเป็นลูกของเสือเป็นลูกของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจในป่าแต่แม่โคก็ทำไมมีจิตใจที่เมตตาโอบอ้อมอารีใจดีให้ลูกเสือทำไมกินนมดื่มนมของตนเองโดยที่ไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดคำถามชวนคิดนะครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่านักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดจากข้อความนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรข้อความเมื่อสักครู่แสดงถึงความเมตตาความมีเมตตาของแม่โคต่อลูกเสือถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเป็นคนแบบไหนเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นเราจะเป็นคนมีความเมตตาเอื้อเฟื้อได้ไหมแบ่งปันหลักๆ ก็คือความมีเมตตานะครับเป็นคนมีเมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีก็คือคนที่มีจิตใจดีนะครับต่อมานิทานบางเรื่องครูโออยากจะเล่าให้นักเรียนฟังว่ามันแฝงไปด้วยคุณค่าและข้อคิดสอนใจนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมผู้อ่านคือใครคือตัวเราตัวเราเองเนี่ยเวลาอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออ่านนิทานต่างๆก็มักจะได้ข้อคิดถ้าจะให้ดีต้องนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะครับและต่อมานะครับในการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตเนี่ยจะช่วยให้ผู้อ่านเป็นคนแบบไหนมีปัญญามีความคิดและมีใช่มีแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตอย่างมีอะไรอย่างมีคติธรรมเข้าใจคำว่าคติธรรมไหมคติคือแนวคิดที่ดีธรรมก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามอะไรก็ตามที่เป็นข้อคิดที่ดีเป็นคุณค่าที่ดีงามเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมเหมาะสมนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตดูซิอ่านนิทานพื้นบ้านแล้วจะนำไปใช้พัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนนะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้เขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ยังจำได้ไหมคุณค่าของเรื่องที่อ่านมีกี่ด้าน4ด้านที่เราเรียนมา1คุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมและ4ด้านสุดท้ายด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงการบอกแนวทางการนำคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องพร้อมกันนะครับนักเรียนคิดว่านิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดหรือไม่อย่างไร

0: คิดว่ามีคุณค่าและข้อคิดไห
1: ม
0: ในใครจะตอบให้เพื่อนๆฟังได้บ้างนิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอ่านกันเนี่ยมีคุณค่าไหมมีข้อคิดไหมหลายคนตอบว่ามีแล้วมีอย่างไรใครจะอธิบายให้เพื่อนฟังได้บ้างมีข้อคิดอย่างไรคือเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีคุณค่าใช่ไหมมีข้อคิดใช่ไหมแล้วเราจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรจะนำไปปรับใช้อย่างไรใครตอบได้บ้างปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับนำไปใช้อย่างไรอาจารย์มงคลลองตอบตามความคิดเห็นของตนเองฉัตรมงคลบอกเพื่อนๆปลายทางว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีข้อคิดในส่วนนี้เราทราบดีแต่เราจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรยกตัวอย่าง
2: ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: อย่างเช่นข้อความตอนต้นชั่วโมงที่เราพบว่ามันแสดงถึงความเมตตาจะนำไปปรับใช้อย่างไร
2: ช่วยเหลือผู้อื่นครับ
0: มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือ
2: ผู้อื่น
0: ปรบมือให้เพื่อนก็อย่างที่ถามว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดไหมหลายคนตอบว่ามีเพราะนิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยมักจะสอดแทรกคุณค่าและข้อคิดในเนื้อหาอยู่แล้วนะครับต่อมาในส่วนของข้อความชวนคิดเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านและวิเคราะห์พร้อมกัน3 4

0: ก่อนที่จะวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดได้นั้นนักเรียนก็จะต้องมีการอ่านจับใจความซึ่งในการอ่านจับใจความนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมว่าเวลาที่เราอ่านจับใจความเสร็จการสรุปเรื่องนักเรียนจะสรุปเรื่องอย่างไรจำได้ไหมใครจำได้บ้างการสรุปเรื่องจากนิทานพื้นบ้านจากการอ่านเรื่องราวต่างๆที่มีตัวละครเนี่ยเทคนิคในการสรุปจะต้องสรุปอย่างไรใครจำได้บ้างครับ
1: ต
0: ั้งคำถามหรือ ตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ตั้งคำถามว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันปลายทางดูด้วยนะครับอันดับแรกใครหมายถึงตัวละครของเรื่องนั้นมีใครบ้างอาจจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้แต่งจะจินตนาการต่อมาทำอะไรหมายความว่าตัวละครนั้นทำอะไรบ้างในเรื่องถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของเรื่องต่อมาที่ไหนเป็นฉากและสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องใช่ไหมครับอาจจะเป็นเมืองเป็นป่าเป็นน้ำตกเป็นทุ่งนาได้ไหมได้ต่อมาเมื่อไรเป็นเวลาอาจจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือเป็นเวลาชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาอย่างไรเป็นผลของเหตุการณ์การที่ตัวละครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเนี่ยอย่างไรก็คือผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลสรุปว่านิทานเรื่องนี้สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรและสุดท้ายข้อคิดสำคัญไหมทำไมต้องหาข้อคิดแล้วผ่านๆเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ทำไมต้องหาข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะครับเก่งมากต่อมานะครับเรามาดูหลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดของเรื่องที่อ่านพร้อมกันอันดับแรกนักเรียนต้องศึกษาลักษณะของเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถอ่านได้นะครับข้อที่2วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์คำประพันธ์ก็จะมีทั้งที่เป็นบทร้อยกรองแล้วก็บทร้อยแก้วส่วนนิทานพื้นบ้านเนี่ยเรื่อง

0: วิชัยคาวีที่นักเรียนจะได้เรียนเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับบทร้อยแก้วนะครับต่อมาต้องวิเคราะห์แนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่องว่าเรื่องนี้แต่งเพื่ออะไรต้องการสอนอะไรเกี่ยวกับตัวเราต่อมาครับวิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านอ่ะทบทวนคุณค่าทั้ง4ด้านมีอะไรบ้างหนึ่งใครจะอาสาตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางมีไหมนนทพัฒน์คุณค่าทั้ง4ด้านมีด้านอะไรบ้างครับ
1: ด้านเนื้อหาครับด้านวรรณศิลป์ครับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับด้านการนำไปใช้ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนปลายทางแล้วครับปลายทางยังจำได้ไหมว่าคุณค่าทั้ง4ด้านมีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อหาวรรณศิลป์สังคมและวัฒนธรรมและสุดท้ายด้านการนำไปใช้ดีมากที่ยังจำได้และต่อมาครับเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดใครอธิบายเพื่อนได้ทำไมต้องเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดฉัตรมงคลฉัตรมงคลช่วยอธิบายเพื่อนหน่อยว่าทำไมต้องเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียด
2: เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
0: เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราเขียนแบบคร่าวๆเขียนโดยไม่ละเอียดผู้อ่านจะเข้าใจไหม
2: ไม่เข้าใจ
0: ในสิ่งที่เราเขียนอธิบายเพราะคำว่าอธิบายต้องอธิบายอย่าง
2: ละเอียด
0: ถูกต้องประมือให้เพื่อนและสุดท้ายอ่านพร้อมกันนี่แหละคือหัวใจสำคัญต่อให้นักเรียนเก่งแค่ไหนอ่านเรื่องแล้วจดจำได้มากน้อยแค่ไหนสามารถท่องจำเป็นฉากๆได้ก็ไม่สู้กับการที่อ่านแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ครูโอก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมปลายทางรู้จักไหมครับใครเคยได้ยินชื่อยกมือมีจิรพัฒน์พงธนาฉัตรมงคลวรัฐยาหลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อใช่ไหมหรือใครเคยดูในการ์ตูนมีไหมปลายทางรู้จักไหมครับถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะมีแม่โคลูกโคเสือส่วนฉากนี้แม่เสือยังไม่มาถ้าพร้อมแล้วอยากอ่านหรือยังอยากอ่านเรื่องย่อหรือยังครับอยากแล้วจะได้เรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมๆกันน้ำเสียงชัดเจนแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วหน้าหลังตรงอ่านไปแล้วจับใจความไปด้วยคิดตามไปด้วยนะครับเริ่มอ่านเลยนะครับ3 4

0: ลม
1: ถ้าลูกโคไม่อ้อนวอนแม่โคให้นมกับลูกเสือนักเรียนคิดว่าลูกเสือจะเป็นอย่างไรอาจจะอดตายหรือไม่ก็ทำไมร่างกายไม่แข็งแรงสู้ผอมเพราะว่าอดนม

0: ของแม่เสือนะครับต่อมาเดี๋ยวครูโอจะอ่านให้ฟังสลับกันไปนะครับลูกเสือรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของแม่โคจึงอยากให้ไปอยู่ด้วยกันในถ้ำแต่แม่โคไม่ไว้ใจแม่เสือเกรงว่าอาจได้รับอันตรายลูกเสือบอกให้แม่โคกับลูกโคไปซ่อนตัวก่อนแล้วตนจะคุยกับแม่เสือให้ครั้นเมื่อแม่เสือกลับมาถ้ำลูกเสือก็ตัดพ้อและน้อยใจว่าตนนั้นหิวมากถ้าไม่มีแม่โคใจดีมาให้กินนมป่านนี้ลูกเสือคงตายไปแล้วแน่ๆดังนั้นแม่เสือต้องให้แม่โคมาอยู่ด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและต้องสัญญาว่าจะไม่กินแม่โคปกติตามที่ครูบอกเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณกินเนื้อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันล่าเนื้อล่าสัตว์ป่าต่างๆแม่โคก็กลัวที่จะไปอยู่ด้วยแต่ลูกเสือสัญญาว่าจะคุยกับแม่เสือให้เพื่อไม่ให้แม่เสือกินแม่โคแล้วนักเรียนคิดว่าแม่เสือจะทำตามสัญญาไหม
1: ไม
0: ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสไลด์นี้ให้นักเรียนอ่านครับ3 4

ล้วนักเรียนคิดว่าแม่เสือกินแม่โคจริงๆไหมหรืออาจจะเป็นข้อสันนิษฐานของลูกโคและลูกเสือปลายทางล่ะครับคิดว่าแม่โคถูกแม่เสือกินไหมอาจจะไม่ถูกกินก็ได้นะอาจจะเป็นสัตว์อื่นมากินเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับลูกสัตว์ทั้งสองโกรธและเสียใจมากที่แม่เสือผิดคำพูดทั้งสองจึงคิดว่าแม่เสือควรตายตามแม่โคไปจากนั้นก็กลับไปถ้ำเหมือนเดิมครั้นเวลากินนมขณะที่แม่เสือนอนให้นมอยู่นั้นลูกเสือและลูกโคก็ช่วยกันรุมทำร้ายแม่เสือจนตายแล้วก็หนีออกจากถ้ำไปครั้นเดินทางผ่านอาสมของพระฤาษีตนหนึ่งทำให้พระฤาษีประหลาดใจที่เสือกับโคอยู่ด้วยกันได้จึงถามไถ่จนทราบความจริงและร่ายคาถาให้ลูกสัตว์ทั้งสองเป็นมนุษย์ถือเป็นความโชคดีของลูกเสือและลูกโคฆ่าแม่เสือตายด้วยความโกรธและเสียใจที่แม่เสือไม่ทำตามสัญญาแล้วก็หนีออกจากถ้ำเดินผ่านอาสมของพระฤาษีพระฤาษีก็สงสัยเอ๊ะเสือกับโคอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะก็เลยอยากรู้ความจริงเสกคาถาให้เป็นมนุษย์จนได้ทราบความจริงนะครับต่อมาอ่านพร้อมกัน

0: จันทรบุรีอ่านต่อครับ
1: ซึ่งลูกสาวเจ้าเมืองงดงามมากชื่อว่านางศรีดา
0: ลูกเสือมีชื่อว่าลูกเสือมีชื่อว่าผลวิชัยลูกวัวมีชื่อว่า
1: ทาวี
0: ทั้งสองเนี่ยก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองจันทรบุรีแล้วก็เจ้าเมืองเนี่ยมีลูกสาวสวยด้วยงดงามชื่อว่านางศรีสุดาต่อมานะครับอยู่มาวันหนึ่งมียักษ์แฝงตัวมาอยู่ที่นอกเมืองคอยดักจับชาวบ้านกินจนจำนวนประชากรลดลงและทำให้ไม่มีใครกล้าไปตักน้ำอีกเจ้าเมืองก็จนปัญญาแต่ทว่าด้วยความสามารถของหนวิชัยและคาวีเมื่อเจอยักษ์ก็สามารถปราบได้ทันทีคาวีเอาพระขันฟันถูกตัวยักษ์จนขาดตายทุกคนต่างพากันดีใจเมื่อเจ้าเมืองทราบข่าวจึงเชิญให้หนวิชัยและคาวีเข้าไปในเมืองและเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีหนวิชัยคาวีเก่งไหม
2: เก่งค่ะ
0: เก่งมีวิชาอาคมจากพระฤาษีสามารถเอาชนะยักษ์ฟันจุ๊บขาดท่อนได้นะครับแล้วก็ยังถูกเจ้าเมืองทำไมเชิญไปเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับและต่อมาอ่านพร้อมกันครับ

0: อุปราชอ่านใหม่พร้อมกันครับ
1: อุปราช
0: ต่อไปครับ
1: แต่

0: มิชัยฝ่ายเจ้าเมืองก็ไม่ขัดได้ยกลูกสาวให้กับขุนมิชัย
1: สรุปแล้วเจ้าเมืองยกนางศรีสุดาให้ใครยกลูกสาวให้กับขุนวิชัยคาวีไม่เอาเพราะเห็นว่าพี่ชายของตนเองนั้นก็มีความสามารถเช่นเดียวกันถ้าขุนวิชัยเจอยักษ์ก็สามารถฆ่ายักษ์ได้นะครับต่อมาจากนั้นคาวีกราบลาพี่ชายออกเดินทางไปแสวงหาบ้านเมืองอื่นๆก่อนจากกันขุนวิชัยและคาวีได้เสี่ยงดอกบัวคนละดอกโดยอธิษฐานว่าถ้าดอกบัวของผู้ใดเหี่ยวแห้งลงแสดงว่าผู้นั้นกำลังจะได้รับอันตรายให้อีกฝ่ายหนึ่งไปช่วยเหลือคาวีเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองร้างได้พบกลองใบใหญ่ตั้งอยู่ในปราสาทจึงได้พาดูพบหญิงสาวอยู่ข้างในคาวีจึงช่วยนางออกมาและสังเกตได้ว่าผมของนางงดงามและมีกลิ่นหอมคาวีก็เดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกลองใบหนึ่งที่เมืองหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นเมืองร้างได้ไปเจอใครไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีลักษณะพิเศษอย่างไรสวยด้วยผมทำไมด้วย
2: งดงาม
1: และก็มีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าต่อไปเรื่องราวจะเป็น

0: อย่างไรอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันครับ3 4จันทรนคร
1: จันทรนคร
0: อ่านต่อครับ

คาวีกับนางจันทสุดาก็ได้ครองรักกันอยู่ในเมืองจันทรนครนะครับแล้วก็เมื่อถึงช่วงวันสงกรานต์เนี่ยทั้งสองได้ลงไปส่งน้ำก็คืออาบน้ำนั่นเองแล้วก็ได้เอาผมทำไมครับปล่อยลอยไปในน้ำแล้วนักเรียนคิดว่าผมที่มีกลิ่นหอมลักษณะพิเศษนี้จะลอยไปถึงมือผู้ชายไหมลองมาดูพร้อมกันนะครับมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองพัทธวิสัยซึ่งมีท้าวสันนุราชเป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ได้ส่งน้ำในแม่น้ำแล้วพบเส้นผมลอยน้ำมาช่างมีกลิ่นหอมมากจึงหลงไหลในกลิ่นผมนั้นทรงรับสั่งว่าถ้าใครสามารถนำผู้หญิงที่ผมหอมนี้มาได้จะมอบทรัพย์สมบัติให้กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งนะครับยายเท่าที่เป็นบริวารเอกก็คือคนที่เป็นคนรับใช้คนสนิทที่มีความสำคัญนะครับได้อาสาไปจับตัวมาให้และทำทีไปขออยู่กับนางจันทสุดาทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้และได้ล่วงรู้ความลับของคาวีที่ถอดดวงใจไว้ในพระขันนักเรียนยังจำได้ไหมหนวิชัยกับคาวีเนี่ยพระฤาษีที่เป็นอาจารย์สั่งสอนได้ใช้อะไรเสกคาถาอะไรครับถอดดวงใจเอาไปไว้ในพระขันถ้าใครทำอะไรพระขันหรือเอาไฟเผาหนวิชัยคาวีก็จะตายทันทีนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกัน3 4

0: เขามีคำพูดที่ว่าถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวได้ซึ่งนางจันทสุดาเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคาวีแต่เท้าสันุราษฎ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจไหม
1: ไม
0: ่ให้ยายเท่าเจ้าเล่ไปรับพาตัวมานะครับจึงไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวถ้าแตะเนื้อต้องตัวปั๊บทำไม
1: ร้อน
0: ดั่งไฟนะครับดอกบัวที่เสี่ยงทายที่อยู่กับฝ่ายหนวิชัยเหี่ยวแห้งทำให้เกิดลางไม่ดีหนวิชัยจึงออกเดินทางตามหาคาวีเมื่อเดินทางถึงเมืองจันทรนครก็พบพระขันคาวีถูกไฟเผาแต่ยังไม่สลายก็รู้ทันทีว่าน้องชายของตนเองยังไม่ตายจึงตั้งจิตอธิษฐานให้พระฤาษีมาช่วยโดยการขัดพระขันให้เงาวับแล้วเอาน้ำล้างให้สะอาดทันใดนั้นคาวีก็ฟื้นคืนชีพแล้วเล่าความจริงให้ฟังทั้งสองพี่น้องจึงออกเดินทางตามหานางจันทสุดาเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังจนจบเลยนะครับทั้งสองเดินทางไปพบประกาศหากใครสามารถชุบตัวเท้าสันุราษฎร์ให้กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งแสดงว่าเท้าสันุราษฎร์มีอายุทำไมเยอะแล้วชราภาพมากแล้วนะครับจะให้รางวัลอย่างดีหนวิชัยและคาวีทราบดังนั้นจึงสมัครเข้าไปและออกอุบายทำพิธีชุบตัวโดยต้องมีกันแค่สองคนเท่านั้นและใช้ม่านกั้นเจ็ดชั้นพร้อมหลุมสุมไฟเป็นกองเพลิงไว้แล้วให้เท้าสันุราษฎร์นั่งหันหน้าเข้ากองเพลิงพอที่เผลอก็ผลักเท้าสันุราษฎร์ลงไปในกองเพลิงสิ้นพระชนทันทีจากนั้นคาวีก็แต่งตัวเป็นเท้าสันุราษฎร์ผลวิชัยคาวีฉลาดไหม
1: ฉลาด
0: ฉลาดที่จะออกอุบายฆ่าเท้าสันุราษฎร์เพราะเท้าสันุราษฎร์ก็คิดไม่ซื่อกับคาวีตั้งแต่แรกโดยออกอุบายให้เท้าสันุราษฎร์เนี่ยไปทำพิธีชุบตัวจากนั้นพอเผลอก็ผลักตกหลุมไฟแล้วคาวีก็ทำไมครับแต่งตัวเป็นเท้าสันุราษฎร์ออกมาเลยนักเรียนคิดว่าชาวบ้านชาวเมืองเหล่าเสนาอำมาตย์จะจับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพิธีชุบตัวให้เท้าสันุราษฎร์กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งบ้านก็เชื่อต่อมาครับเมื่อคาวีเดินออกมาพวกสนมกำนันเหล่าเสนาอำมาตย์ต่างออกมาต้อนรับด้วยความยินดีจากนั้นพระคาวีได้พบกับนางจันทสุดาทั้งสองต่างเล่าเรื่องราวสู่กันฟังและได้ปกครองเมืองเป็นสุขสืบมาตลอดกาลแสดงว่าอุบายของหนวิชัยคาวีสำเร็จไหม
1: สำเร็จ
0: นะครับท้าวสันุราษฎร์ก็ได้รับกรรมตามที่ตนเองได้ก่อไว้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแหล่งที่มาของเนื้อหาก็คือหนังสือนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กและเยาวชนชุดที่1วรรณคดีนะครับหลังจากที่นักเรียนได้พากันอ่านจับใจความเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนอธิบายคุณค่าของเรื่องหนวิชัยคาวีโดยทำใบงานที่10นะครับสำหรับใบงานรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยปลายทางถ้าทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยนะครับใบงานจะมีคุณค่าทั้งหมด4ด้าน1ด้านเนื้อหาเขียนอธิบายให้ชัดเจน2ด้านวรรณศิลป์ยกตัวอย่างก็ได้ถ้ามีคุณค่าเกี่ยวด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3นะครับเขียนให้ครอบคลุมและสุดท้ายด้านที่4ด้านการนำไปใช้อธิบายยกตัวอย่างให้เข้าใจว่านำไปใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านของนิทานพื้นบ้านเรื่องผลวิชัยคาวีผลวิชัยนี่เป็นวัวหรือว่าเสือ
1: เสือคร
0: ับ ผลวิชัยเป็น
1: เส
0: ือคาวีเป็น
1: ว
0: ัววัวหรือเรียกว่าโคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนสำหรับคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ดังนี้ให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตอย่าลืมว่าคุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคติเตือนใจข้อคิดซึ่งนิทานเรื่องหนวิชัยคาวีก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นพี่น้องต้องพึ่งพาช่วยเหลือกันให้คุณธรรมเรื่องความเมตตาดังที่แม่โคเนี่ยให้นมกับลูกเสือกินก็สะท้อนความเมตตาของแม่โคนะครับและต่อมาให้ข้อคิดเรื่องมิตรแท้ก็คือหนวิชัยกับคาวีที่เป็นมิตรแท้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นอกเห็นใจกันนะครับต่อมาครับในส่วนของคุณค่าด้านวรรณศิลป์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปะในการประพันธ์ส่วนเรื่องนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วอาจจะไม่ได้มีคุณค่าวรรณศิลป์มากนักมีการเปรียบเทียบนิดหน่อยซึ่งสรุปได้ดังนี้เนื่องใช้ภาษาเข้าใจง่ายกระชับก็คือใช้ภาษาแบบสั้นกระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจเลยไม่ต้องแปลความแล้วก็เป็นภาษาแบบมุขปาฐะดังที่ครูเคยบอกว่านิทานพื้นบ้านจะเล่าสืบต่อกันมาอาจจะมีผิดเพี้ยนได้นั่นแหละเรียกว่ามุขปาฐะต่อมาครับมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับในการเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นใช้คำพูดใช้ถ้อยคำอ่านแล้วมองเห็นภาพเกิดจินตนาการนะครับและสุดท้ายใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นภาพของตัวละครไม่ว่าจะตัวละครจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทำอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะจินตนาการตามสิ่งนั้นถูกไหมเวลาที่นักเรียนอ่านเรื่องนักเรียนก็ต้องจินตนาการตามเนื้อหาใช่ไหมครับเนี่ยทำให้เกิดความคิดต่อมาครับในส่วนของคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมสะท้อนอะไรบ้างก็สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้นเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้เล่าก็อาจจะมีการสอดแทรกวิถีชีวิตว่ามีการพึ่งพาอาศัยกันในยามที่มีปัญหาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากสมัยก่อนจะมีการยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นผู้นำของกลุ่มดังเช่นหนวิชัยมีความรู้ความสามารถไหมมีวิชาอาคมไหมครับมีคาวีมีวิชาอาคมไหมมีความรู้ความสามารถจึงได้รับการยกย่องจากเจ้าเมืองแล้วก็ชาวบ้านให้เป็นผู้นำนะครับและสุดท้ายผู้คนสมัยก่อนเนี่ยจะให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์นี่คือสภาพสังคมสมัยนั้นให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ดังเช่นตอนที่หนวิชัยคาวีทำไมให้ความเคารพต่อพระฤาษีซึ่งพระฤาษีมีบุญคุณอย่างไรมีบุญคุณอย่างไรสั่งสอนใช่ไหมให้วิชาคมแล้วก็เสกจากที่เป็นสัตว์เป็นเสือเป็นโคมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าจากนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีนะครับต่อมาในส่วนของการนำไปใช้ในชีวิตจริงก็คือสามารถนำคุณค่าข้อคิดและคุณธรรมจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเคารพต่อครูบาอาจารย์ช่วยเหลือพึ่งพากันมีเมตตาและซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญไม่ควรเจ้าเล่ห์เหมือนกับยายเท่าเจ้าเล่ห์ใช่ไหมยายเท่าเจ้าเล่ห์นี้เจ้าเล่ห์มาแฝงตัวแล้วก็จับนางจันทสุดาไปให้ท้าวสันนุราษนะครับและสุดท้ายคำถามสรุปในวันนี้อ่านพร้อมกัน 3-4
2: การอธิบายคุณค่า
0: ใครตอบได้ใครตอบได้บ้างครับมีประโยชน์อย่างไรพัทริกาตอบได้ไหมลาลานาตอบได้ไหมครับการอธิบายคุณค่าและข้อคิดมีประโยชน์อย่างไรลาลานาตอบคำถามครับ
3: จะทำให้เราสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
0: ่
3: ะ
0: สามารถนำข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ปรบมือให้เพื่อนครับก็อย่างที่เพื่อนบอกนำข้อคิดและคุณค่าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต้องนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยชั่วโมงหน้าก็จะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนติดตามเรียนด้วยนะครับและสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม1ใบงานเรื่องพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยแล้วก็คุณครูปลายทางถ้ามีรูปภาพสำนวนไทยจะเป็นรูปภาพเก่ารูปภาพใหม่ก็ได้นะครับเอามานำเสนอให้เด็กๆได้ลองเล่นสำนวนกันดูนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ครูอยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องอื่นๆดูซึ่งนิทานพื้นบ้านก็มีหลายเรื่องถ้านักเรียนสนใจอ่านเรื่องไหนก็ไม่ว่าแต่ขอว่าเวลาที่อ่านแล้วควรจะมีการสรุปเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและให้ข้อคิดอะไรถ้าจะให้ดีต้องอธิบายคุณค่าจากเรื่องนั้นให้ได้ด้วยเพราะจะได้นำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับชั่วโมงนี้วันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
8: ฟ้าแฟดตองและตาม
9: ฉากและฉาย
10: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยลอกคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: พร้อมพลัง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับในวันนี้เรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรนะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนี้นะครับก็ได้ทำการแยกสารตามวิธีที่กลุ่มตนเองได้เลือกไว้นะครับแล้วก็ท้ายชั่วโมงของชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้สรุปกันไปนะครับว่าวิธีการแยกสารนั้นมีวิธีการใดบ้างยกตัวอย่างเช่นการร่อนการฝัดการหยิบออกหรือการใช้แม่เหล็กนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูผลของการแยกสารกันนะครับว่าผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไรครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่1แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันได้ถัดมาครับนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งที่เป็นสารเนื้อผสมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และสุดท้ายครับนักเรียนจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนั่นเองครับสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่64ถึงหน้าที่65ครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับนอกจากนี้ในวันนี้เรายังใช้แบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของแข็งออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่67ถึงหน้าที่69ครับและสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับมีไม่เยอะครับ2ข้อซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาและแน่นอนครับครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับ
1: นำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมมาวางวิธี
0: นำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมนะครับว่าผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนใช้วิธีการใดบ้างในการแยกสารที่ได้มีอะไร

ะไรบ้างนะครับแล้วก็พบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมขณะที่นักเรียนได้ทำการแยกสารนั่นเองครับนอกจากนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับจากนั้นเราก็มาร่วมกันอภิปรายหรือพูดคุยนะครับว่าแต่ละวิธีนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะไปลงข้อสรุปกันนั่นเองซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการจดบันทึกผลการแยกสารลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับซึ่งก็มีทั้งการวาดรูปสารที่แยกได้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เขียนบรรยายนะครับว่าลักษณะสารที่ได้เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้คุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นได้ทำการจดบันทึกข้อมูลตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วครบเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับบอกครูสิครับว่าต้องทำอะไรต่อไปครับ
1: ร่วมกันยกตัวอย่างวิธีแยกสารจากกิจกรรมไปใช้ประโยชน
0: ์นักเรียนจะต้องช่วยกันยกตัวอย่างนะครับว่าวิธีการแยกสารต่างๆที่นักเรียนได้ใช้ไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางนะครับว่าช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนปลายทางจะต้องนำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมตามวิธีของกลุ่มตนเองนะครับนำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางของนักเรียนฟังถัดมาครับนักเรียนจะต้องช่วยกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารว่าวิธีการแยกสารแต่ละวิธีนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีข้อดีหรือข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างไรถัดมาข้อที่3ครับนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมครับนอกจากนี้ก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนๆของเรานำเสนอผลการแยกสารนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเพื่อนๆกลุ่มที่1เชิญครับ
2: วิธีการในการแยกสารนะครับ1การใช้แม่เหล็กครับเราจะนำแม่เหล็กจุ่มในสารเนื้อผสมครับ2การล่อนครับเราจะนำสารเนื้อผสมไปใส่ในกระชอนแล้วก็ล่อนครับ3การฝัดครับเราก็เอาสารเนื้อผสมใส่ในกระด้งแล้วก็ฝัดครับ4การคีบออกครับแล้วก็จะนำสารที่เราเหลือครับมาแยกข้าวเปลือกกับข้าวสารครับ
0: แล้วแยกสารที่นักเรียนแยกได้มีอะไรบ้างครับ
3: สารที่แยกได้จากสารเนื้อผสมมีข้าวสารข้าวเปลือกรำแกบและผงตะไบเหล็กค่ะแต่ยังมีเศษดินหลงเหลืออยู่บางส่วน
0: อันนี้ก็คือสารที่เราแยกได้นะครับเป็นข้าวสารซึ่งก็ยังมีสารอื่นๆที่ปะปนอยู่ด้วยใช่ไหมครับจากการสังเกตของครูอ๋อเป็นข้าวสารหมดเลยแต่ว่าอาจจะมีข้าวสารที่มีสีอื่นด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็คือเปลือกข้าวใช่ไหมครับอันนี้คือเปลือกข้าวนะครับแล้วก็อันนี้คือสารผสมที่ยังเหลืออยู่ยังแยกไม่หมดนะครับแล้วก็มีผงตะไบเหล็กนะครับนักเรียนคิดว่าวิธีการแยกสารแต่ละวิธีมีปัญหาไหมครับตอนที่นักเรียนได้ลงมือทำจริง
2: ๆมีปัญหาครับ
0: อย่างไรครับ
2: การที่ใช้การฝัดนะครับพอเราเอาสารเนื้อผสมไปใส่ในกระด้งเราฝัดสารมันชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กมันออกมาเยอะมากเลยครับมันหกครับ
0: มันสกปรกเลอะเทอะใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วหนูมีวิธีการแก้ปัญหาไหม
2: มีครับ
0: อย่างไรครับ
2: แล้วก็นำสารที่6อ่ะครับมาใส่เพิ่มแล้วก็ฝัดไปเรื่อยๆครับ
0: ฝัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ใช้เวลานานไหมครับในการแยก
2: ใช้เวลานานมากครับ
0: ไปนานในช่วงไหนครับพอจะบอกได้ไหม
2: ไปนานในช่วงการคีบออกครับ
0: การคีบออกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับแล้วหนูคิดว่าวิธีไหนที่น่าจะดีสำหรับกลุ่มเราครับ
2: วิธีการฝัดครับ
0: วิธีการฝัดเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันแยกสารเล็กกับสารใหญ่ได้ง่ายครับ
0: วิธีการฝัดนะครับมาสามารถใช้แยกสารที่มี
2: ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ได้ง่ายคร
0: ับช้าๆนะครับการฝัดคือการกระด้งขึ้นกระดกลงนะครับสารที่ปลิวออกจากกระด้งจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: เป็นน้ำหนักเบาคร
0: ับจะต้องมีน้ำหนักเบานะครับส่วนสารที่อยู่ในกระด้งจะมีน้ำหนัก
2: ม
0: ากนะครับดังนั้นการฝัดใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไร
2: สารที่มีลักษณะน้อยขออภัยครับลักษณะเบาครับ
0: สารที่มีน้ำหนักเบานะครับหรือพูดง่ายๆว่าการฝัดนั้นสามารถใช้แยกสารที่มีน้ำหนักแตกต่างกันหรือมวลแตกต่างกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลการแยกสารของนักเรียนกลุ่มที่1นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการแยกสารของเพื่อนกลุ่มที่2บ้างครับสำหรับกลุ่มที่2เป็นอย่างไรบ้างครับเชิญนำเสนอได้เลยครับ
4: ขั้นตอนการแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสม 1. เทข้าวต่างๆลงในกระด้งแล้วทำการร่อนเพื่อนำผงตะไบเหล็กออกค่ะ 2. ตวัดข้าวเพื่อให้เปลือกข้าวปลิวออกไปค่ะและ 3. ถ้ามีเศษเปลือกข้าวเหลืออยู่ให้ใช้การคีบค่ะคีบออกมาค่ะ
0: สารที่แยกได้เป็นอย่างไรครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูชี้ให้ก็ได้ครับมีอะไรบ้างครับ
4: มีเปลือกข้าวค่ะ
0: เปลือกข้าวก็คืออันนี้นะครับที่หลงเหลืออยู
4: ่มีผงตะไบเหล็กค่ะแต่ว่ามันปนกับสารอื่นนิดหน่อย
0: ผงตะไบเหล็กปนกับสารอื่นๆนะครับ
4: แล้วก็มีข้าวสารค่ะ
0: อันนี้คือข้าวสารที่เราแยกได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ
4: เศษที่เหลือที่ยังแยกไม่หมดค่ะ
0: สารเนื้อผสมที่เหลืออยู่จากการที่เรายังแยกไม่หมดนะครับคราวนี้ตอนที่นักเรียนทำการแยกเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: เราไม่สามารถแยกสารผงตะไบเหล็กได้ 100% เพราะเมื่อเราร่อนก็ตกพื้นและเมื่อฝัดก็ร่วงทั้งข้าวสารและเปลือกข้าวครับ
0: ตอนแรกเราคิดว่าวิธีการร่อนของเรานั้นน่าจะแยกผงตะไบเหล็กออกได้ถูกไหมครับแต่ว่าเวลาเราไปทำจริงๆแล้วนั้นไม่สามารถแยกได้เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่ารูที่กระด้งใหญ่เกินไปทำให้ตอนร่อนอาจจะทำให้ข้าวสารกับเปลือกข้าวหล่นลงไปด้วยค
0: ่
4: ะ
0: เพราะว่ารูที่กระด้งใช่ไหมครับใหญ่เกินไปดังนั้นเวลาเราใส่สารเนื้อผสมออกไปสารที่มีขนาดเล็กก็จะลอดผ่านรูมาได้ซึ่งก็จะมีผงตะไบเหล็กมีรำข้าวแล้วก็มีสารอื่นๆที่มีขนาดเล็กลอดออกมาด้วยดังนั้นเราจึงไม่สามารถแยกผงตะไบเหล็กออกไปได้แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
4: ก็ระหว่างทำกิจกรรมก็จะเละเทะค่ะ
0: ตอนทำกิจกรรมก็จะเละเทะเนื่องจากวิธีการใดครับ
4: การร่อนข้าวที่ทำให้ผงตะไบเหล็กข้าวสารแล้วก็เปลือกข้าวหลุดออกไปทำให้โตเละเทะค่ะแล้วก็ช่วงที่ฝัดข้าวบางส่วนก็ตกลงไปด้วยค่ะ
0: แล้วสำหรับวิธีการตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้กับตอนที่นักเรียนได้ลงมือทำจริงๆเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนบ้างไหมครับ
5: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเลยก็คือทำตามที่เราวางแผนไว้นะครับและนี่ก็คือผลการแยกสารที่ได้นะครับวิธีไหนดีสุดครับสำหรับเราคิดว่า
4: น่าจะเป็นการคีบค่ะ
0: การคีบนะครับขอเหตุผลด้วยครับ
4: เพราะว่าการคีบสามารถแยกสารได้ตามใจค่ะ
0: สามารถแยกสารที่เราต้องการได้นะครับเราสามารถเลือกคีบได้เลยนะครับแล้ววิธีนี้มีข้อจำกัดไหมครับ
4: มีค่ะ
0: อย่างไรครับ
4: การคีบไม่สามารถคีบสารทุกอย่างได้ค่ะเช่นผงตะไบเหล็กค่ะผงมันเล็กเกินไปค่ะ
0: สารที่เล็กมากๆเราไม่สามารถคีบได้นะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
4: ไม่มีค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับเราคิดว่ามันดีนะครับเรื่องการใช้เวลาครับการคีบต้องใช้เวลานานไหม
4: นานค่ะ
0: นานแต่ว่าสำหรับกลุ่มเราถือว่ายอมรับได้ใช่ไหมโอเคครับและนี่นะครับก็คือผลการแยกสารของเพื่อนๆกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวต่อไปลองไปดูผลการแยกสารของเพื่อนกลุ่มที่3บ้างครับตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่3ของเราก็พร้อมนำเสนอแล้วนะครับเชิญนำเสนอได้เลยครับ
2: ครับสารที่แยกได้ก็จะมีผงตะไบเหล็กเปลือกข้าวข้าวสารครับ ส่วนวิธีการแยกก็จะใช้แม่เหล็กครับกวนวนลงไปในปิกเกอร์ครับแล้วก็เอาผงตะไบเหล็กมาใส่ไว้ในปิกเกอร์อันเล็กครับหลังจากแยกผงตะไบเสร็จผงตะไบเหล็กเสร็จก็เทเข้าที่เหลือเทสารเนื้อผสมที่เหลือใส่กระด้งครับ

0: ตามที่คาดหวังเลยครับ
1: จากการสังเกตของครูนะครับยังมีเปลือกข้าวนะครับหรือแกลบปนอยู่กับผงตะไบเหล็กครับอันนี้เกิดจากอะไร
0: เกิดจากผงตะไบเหล็กครับเข้าไปอยู่ในเปลือกข้าวแล้วเวลาใช้แม่เหล็กดูดขึ้นมาก็ติดขึ้นมาด้วยครับ
1: ดังนั้นบางครั้งที่เราใช้แม่เหล็กดึงดูดผงตะไบเหล็กออกมานั้นก็จะมีสารอื่นๆติดมาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: บางครั้งนะครับแล้วในข้าวสารที่เราแยกได้จากการสังเกตของครูก็ยังมีแกลบปนอยู่ด้วยครับอันนี้คิดว่าน่าจะเกิดมาจากขั้นตอนใดครับ
0: ขั้นตอนการแยกสารครับโดยใช้วิธีการคีบครับ
1: อย่างไรครับ
0: เพราะว่าตอนที่คีบใส่นะครับมันข้าวสารนะครับมันหล่นลงไปจากการร่อนค่อนข้างเยอะครับก็เลยจะเหลือแกลบเวลาคีบก็จะติดแกลบขึ้นมาด้วยครับ
1: อันนี้เราได้ดำเนินการตามวิธีที่เราวางแผนไว้ไหมได้มีการปรับวิธีการอย่างไรบ้างไหมครับ
0: มีการปรับเปลี่ยนครับ
1: อย่างไรครับ
0: โดยวิธีการใช้มือหยิบด้วยครับ
1: ตอนแรกไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้มือนะครับ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายเราก็มาใช้มือเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าแยกได้รวดเร็วครับ
1: เร็วกว่าการใช้ที่คีบใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าหยิบได้หลายชิ้นครับในทีเดียว
1: โอเคครับแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมครับในระหว่างการแยกสาร
0: มีครับก็คือแยกสารได้ไม่ละเอียดครับยังมีสารที่ตกค้างอยู่ในสารที่แยกได้ครับสารอื่นๆที่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันครับ
1: โอเคครับแล้วนักเรียนคิดว่าวิธีการใดน่าจะเหมาะสมในการแยกสารครับพอจะบอกครูได้ไหมสำหรับกลุ่มเรา
0: วิธีการใช้มือหยิบครับ
1: วิธีการใช้มือหยิบนะครับขอเหตุผลด้วย
0: เพราะว่าแยกได้รวดเร็วและสะดวกครับ
1: ใช้มือหยิบรวดเร็วกว่าการใช้ที่คีบนะครับรวดเร็วกว่านะครับซึ่งมีวิธีการที่แยกสารได้ในปริมาณที่มากแล้วก็รวดเร็วกว่านี้ไหมคิดว่ามีไหมครับ
2: คิดว่ามีครับ
1: ลองยกตัวอย่างหน่อยครับ
2: เช่นการร่อนหรือว่าการร่อนหรือว่าการ
1: การกระดกขึ้นกระดกลงเรียกว่าวิธีอะไรครับ
2: ที่การฝัด
1: การฝัดนะครับดังนั้นการร่อนหรือการฝัดเราก็จะใช้แยกสารในปริมาณมากๆในเวลาที่จำกัดได้นะครับแต่ว่าผลที่ได้มานั้นก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็จะมีสารอย่างอื่นปะปนมาด้วยนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้มากครับต่อไปเดี๋ยวลองไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่4พร้อมที่จะนำเสนอไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยครับ
3: 1. เราจะนำกระชอนร่อนเอาสารเนื้อผสมใส่ในกระชอนร่อนค่ะแล้วเราก็จะนำมาร่อนค่ะแล้วเราก็จะได้ผงตะไบเหล็กค่ะเสร็จแล้วข้อ2เราก็จะใช้ที่คีบค่ะมาคีบข้าวสารกับข้าวเปลือกแยกออกจากกันค่ะ
1: ผลที่ได้เป็นอย่างไรครับ
3: ผลที่ได้ก็จะได้สารผงตะไบเหล็กแล้วก็ข้าวเปลือกข้าวสารค่ะ
1: จากการสังเกตของครูนะครับก็ในผงตะไบเหล็กนี้นะครับยังมี
3: เศษค่ะ
1: สารอื่นๆปนอยู่ด้วยครับคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
3: ตอนที่ร่อนนะคะน่าจะไม่ได้เอาอะไรมารองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับก็เลย
3: ทำให้ผงตะไบเหล็กมีสารอื่นค่ะ
1: นักเรียนใช้วิธีการใดในการแยกผงตะไบเหล็กนะครับ
3: ใช้การร่อนค่ะ
1: ใช้การร่อนนะครับดังนั้นก็จึงมีสารอื่นๆปนมาด้วยนั่นเองนะครับในการแยกสารของเรานั้นเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
4: คือตอนเวลาที่เราร่อนพวกสารเนื้อผสมมันตกลงไปที่พื้นแล้วมันก็เคอะครับ
1: แล้วก็สกปรกเต็มเลยใช่ไหมครับ
4: แล้วก็ผงตะไบเหล็กยังแยกสารเนื้อผสมอย่างอื่นออกจากกันไม่หมดครับ
1: ในสารที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการร่อนดังนั้นการร่อนก็จะแยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้นะครับดังนั้นสารบางอย่างที่มีขนาดใกล้เคียงกับผงตะไบเหล็ก

0: ก็จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองครับสำหรับนักเรียนคิดว่าวิธีการใดน่าจะเหมาะสมในการแยกสารไหนลองบอกครูสิครับ
1: ที่คีบค่ะ
0: ขอเหตุผลด้วยครับ
1: เพราะว่าที่คีบสะดวกค่ะแล้วก็ต่อให้ใช้เวลานานแต่ก็ใช้หยิบออกได้ง่ายกว่าค่ะ
0: สำหรับกลุ่มเรานะครับคิดว่าการใช้ที่คีบนะครับน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าแยกสารได้ตามที่เราต้องการนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้ด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกลุ่มสุดท้ายนำเสนอกันเลยครับตอนนี้เพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายพร้อมนำเสนอไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ขั้นตอนการแยกสารผสม 1. นำแม่เหล็กจุ่มไปในบีกเกอร์เพื่อแยกผงตะไบเหล็กนำผงตะไบเหล็กใส่ในบีกเกอร์เล็ก 2. นำสารที่เหลือใส่ในกระด้งและร่อน 3. พอร่อนเสร็จใช้ที่คีบเข้าสารเข้าเปลือกออกค่ะ
0: สำหรับพวกเราก็ใช้วิธีการที่บอกมานะครับทีนี้สารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับไหนลองชี้บอกครูสิอันนี้คืออะไรครับที่เราแยกได้
3: มีข้าวสารผงตะไบเหล็กข้าวเปลือกแล้วก็สารอื่นๆที่ยังแยกออกไม่หมดค่ะ
0: ครับจากการสังเกตนะครับในข้าวสารที่นักเรียนแยกได้นะครับเหมือนจะมีผงตะไบเหล็กกับลำข้าวอยู่ในนี้ด้วยครับอยากทราบว่ามาจากขั้นตอนใดครับ
3: การคีบออกค่ะ
0: อย่างไรครับการคีบออกทำไมถึงมีผงตะไบเหล็กหรือลำข้าวติดมาด้วย
3: ใช้การล่อนผงตะไบเหล็กมันเหมือนกับว่าผงตะไบเหล็กครับบิวเข้ามาค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับตอนที่เราทำการแยกสายคือมีการล่อนด้วยนั่นเองดังนั้นผงตะไบเหล็กที่ลอดผ่านรูกระด้งมาบิวเข้ามาใส่ในจานเพาะเชื้อของเรานะครับแล้วในผงตะไบเหล็กนะครับอันนี้ที่เราแยกผงตะไบเหล็กได้นะครับจากการสังเกตของครูก็ยังมีพวกแกลบหรือเศษข้าวขนาดเล็กอยู่ด้วยครับคิดว่าน่าจะมาจากขั้นตอนใดครับ
3: การดูดค่ะการดูดเศษผงตะไบเหล็กแล้วมันมี
0: การใช้แม่เหล็กดึงดูดหรือเปล่าครับ การใช้แม่เหล็กดึงดูดอย่างไร
3: ตอนที่ดูดเข้าไปค่ะมันมีสารอื่นติดมากับผงตะไบเหล็กด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ตอนที่เราใช้แม่เหล็กดึงดูดผงตะไบเหล็กมันมีสารอื่นๆติดมากับผงตะไบเหล็กด้วยซึ่งจริงๆแล้วแม่เหล็กนี้สามารถดูดสารเหล่านี้ได้ไหม
4: ไม่ได้
0: นะครับเพียงแต่ว่าเขาติดมาด้วยกับผงตะไบเหล็กนั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนคิดว่ามีปัญหาอะไรอีกไหมครับในการแยกสารถ้ามีปัญหาเชิญเล่าได้เลยครับ
3: ใช้เวลานานคีบค่ะ
0: ในการคีบนะครับซึ่งจะใช้เวลานานมากนะครับมีปัญหาอะไรอีกไหมเชิญครับ
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับคิดว่าวิธีการใดน่าจะเหมาะสมสำหรับการแยกสารครับ
3: การคีบค่ะ
0: การคีบนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่ก็คิดว่าสามารถแยกสารได้ดีอยู่นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายด้วยครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้นำเสนอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ได้มีการอภิปรายไปแล้วบางส่วนนะครับคราวนี้เราลองมาช่วยกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าวิธีการที่เราใช้แยกสารนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากวิธีการแรกก็ได้ครับวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้อะไรเลยก็คือการหยิบออกครับ

0: อันนี้ใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรใช้แยกสารที่มีขนาดแตกต่างกันสีแตกต่างกันนะครับหรือลักษณะรูปร่างแตกต่างกันมีวิธีการอะไรอีกครับการร่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนนั้นก็จะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มีรูพุ่นนะครับซึ่งการร่อนก็จะใช้เป็นการเขย่าไปซ้ายขวานะครับก็คือการร่อนการร่อนนี้ก็จะแยกสารที่มีอะไรแตกต่างกันครับขนาดแตกต่างกันนะครับแยกสารที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ได้นะครับซึ่งสารที่แยกได้นั้นก็จะลอดผ่านรูของอุปกรณ์ที่เราใช้ร่อนนั่นเองนะครับมีวิธีการอะไรอีกครับการคีบออกนะครับซึ่งก็จะแยกสารได้คล้ายๆกับการใช้มือหยิบออกนะครับเพียงแต่เรามีอุปกรณ์ในการคีบเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองมีวิธีการใดอีกครับการฝัดนะครับการฝัดใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรมีน้ำหนักแตกต่างกันนะครับหรือมวลแตกต่างกันนะครับซึ่งการฝัดก็จะเป็นการกระดกอุปกรณ์ขึ้นกระดกลงนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นั้นไม่จำเป็นต้องมีรูพุ่นนะครับซึ่งสารที่มีน้ำหนักน้อยหรือมวลน้อยก็จะหลุดออกมาจากอุปกรณ์ที่เราใช้ฝัดนะครับสารที่มีมวลมากหรือน้ำหนักมากก็จะอยู่บนภาชนะนั่นเองครับคราวนี้นอกจากวิธีการเหล่านี้มีวิธีการอะไรอีกไหมครับการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะครับซึ่งการใช้แม่เหล็กดึงดูดนี้จะใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรใช้แยกสารที่เป็นเหล็กนะครับหรือมีสารแม่เหล็กอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเราไม่สามารถใช้แม่เหล็กไปดึงดูดสารอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามีวิธีการอะไรบ้างคราวนี้นักเรียนคิดว่าวิธีการที่เหมาะสมในการสารต่างๆควรจะเป็นวิธีการใดครับขอตัวแทนครับตอบก็ได้ครับนักเรียนคิดว่าวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยในการแยกสารเนื้อผสมเหล่านี้ควรเป็นวิธีการใดเราใช้วิธีการเดียวได้ไหมหรือควรใช้หลากหลายวิธีขอตัวแทนตอบหน่อยครับ
1: วิธีการร่อนครับเพราะว่ามันสามารถขออภัยครับมันสามารถแยกสารขนาดใหญ่กับสารขนาดเล็กได้ครับ
0: นักเรียนคิดว่าน่าจะใช้วิธีการร่อนเพราะว่าเราสามารถแยกสารที่มีขนาดใหญ่และสารที่มีขนาดเล็กได้นะครับในการแยกสารควรใช้วิธีการเดียวไหม
1: ไม่ควรใช้วิธีการเดียวครับควรใช้วิธีการที่หลากหลายครับเพราะว่าจะได้แยกออกมาได้ครบถ้วนครับ
0: ดังนั้นในการแยกสารเราควรใช้วิธีการที่หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับ
1: ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสารครับ
0: ขึ้นอยู่กับลักษณะของสารนั้นๆนะครับบางครั้งสารมีขนาดเล็กสารมีขนาดใหญ่สารมีน้ำหนักมากหรือสารมีน้ำหนักน้อยนะครับมวลมากหรือมวลน้อยก็ต้องใช้วิธีการแยกสารที่เหมาะสมกับลักษณะของสารนั้นๆนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนมากครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับการนำวิธีการแยกสารที่เราได้เรียนมานะครับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนักเรียนคิดว่าวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ

0: ส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของเพื่อนๆห้องต้นทางกันนะครับ
1: สามารถแยกสารที่มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันได้ครับ
0: อย่างไรครับนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1: เช่นการแยกทรายกับกรวดออกจากกันครับ
0: เราจะแยกทรายกับกรวดออกจากกันเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรครับ
1: อย่างเช่นทรายก็เอาไปผสมปูนครับ
0: ในการก่อสร้างนะครับเราจะต้องมีการแยกทรายกับกรวดซึ่งเขามีขนาดแตกต่างกันนะครับออกจากกันเพื่อใช้ในการก่อสร้างใช้วิธีการใดในการแยกครับ
1: การฝัดกับการร่อนก็ได้ครับ
0: ใช้การร่อนก็ได้นะครับหรือจะใช้การฝัดก็ได้นะครับใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหม
1: มีแค่นี้คร
0: ับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีเพื่อนคนอื่นบอกได้อีกไหมครับว่าเอาวิธีการแยกสารที่เราเรียนมาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเชิญครับ
2: การแยกน้ำตาลกับแป้งค่ะ
0: เราจะแยกน้ำตาลกับแป้งเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อเอาไปประกอบอาหารค
0: ่
2: ะ
0: เราจะทำอาหารนะครับทำขนมใช่ไหมเราแยกน้ำตาลกับแป้งโดยใช้วิธีการใดครับ
2: การร่อนค่ะ
0: การร่อนนั่นเองนะครับสามารถนำวิธีการอื่นๆไปใช้ประโยชน์อีกได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะอ
0: ย่างเช่น
2: การหยิบออกค่ะ
0: การหยิบออกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรครับ
2: หยิบยางรัดผมกับกิ๊บค
0: ่
2: ะ
0: บางครั้งมียางรัดผมกับกิ๊บปนกันอยู่นะครับเราก็สามารถใช้วิธีการหยิบออกได้นั่นเองก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับนอกจากนี้วิธีการแยกสารยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกหลากหลายอย่างเลยนะครับลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับเราสามารถนำวิธีการหยิบออกนะครับไปหยิบมะม่วงที่เน่าเสียออกจากมะม่วงที่ดีได้นะครับอันนี้ก็นำไปใช้ในเชิงการเกษตรหรือว่าเป็นการค้าขายก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับวิธีการหยิบออกนั้นก็ยังสามารถใช้หยิบเมล็ดพืชที่เน่าเสียออกจากเมล็ดพืชที่สมบูรณ์ได้อีกด้วยครับหรือเราจะใช้วิธีการหยิบออกนั้นในการหยิบตัวต่อพลาสติกที่คละสีออกจากกันก็ได้เช่นกันนะครับถัดมาในส่วนของวิธีการร่อนนะครับเราสามารถใช้วิธีการร่อนเพื่อร่อนแป้งนะครับให้ได้แป้งที่มีความละเอียดมาทำขนมตามที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับหรือเราจะสามารถนำวิธีการร่อนนี้นะครับไปทำการร่อนทรายออกจากเศษหินก็ได้นะครับโดยเราจะนำทรายที่ได้นั้นไปใช้ในการก่อสร้างนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของวิธีการฝัดนั้นเราก็ยังสามารถนำไปใช้ฝัดเปลือกหุ้มเมล็ดธัญพืชออกจากเมล็ดธัญพืชได้อีกด้วยนะครับซึ่งวิธีการต่างๆในการแยกสารที่เราได้เรียนมานั้นนะครับเราก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกหลากหลายเลยนะครับซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะยกตัวอย่างได้มากกว่าของครูอย่างแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมกันครับเรามาดูคำถามกันนะครับว่าคำถามมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับในการแยกเมล็ดข้าวสารทั้งหมดออกจากสารเนื้อผสมสามารถทำได้โดยใช้วิธีการแยกสารเพียง1วิธีหรือไม่เพราะเหตุใดข้อ2การเลือกวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากกันพิจารณาจากอะไรบ้างและข้อ3ครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดและกลับมาตอบคำถามด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปตอบคำถามหลังกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนก็น่าจะตอบคำถามหลังทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเฉลยคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับในการแยกเมล็ดข้าวสารทั้งหมดออกจากสารเนื้อผสมสามารถทำได้โดยใช้วิธีการแยกสารเพียงหนึ่งวิธีหรือไม่เพราะเหตุใดลองมาดูคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันครับเชิญครับ
1: ไม่ครับเพราะมีวิธีในการแยกผงตะไบเหล็กออกจากการออกจากสารเนื้อผสมเช่นการร่อนหรือการฝัดครับ
0: ตอบว่าไม่สามารถใช้วิธีการเพียงหนึ่งวิธีได้นะครับซึ่งเราสามารถใช้วิธีการอื่นๆได้นั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับหรือว่าเราอาจจะตอบตามนี้ก็ได้นะครับเราต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธีนะครับเนื่องจากมีสารหลายชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับจึงต้องใช้หลายวิธีในการแยกสารนั่นเองครับ

0: คำถามข้อถัดมานะครับข้อที่2ถามว่าการเลือกวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากกันจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างเรามาดูคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางกันครับเชิญครับ
1: สามารถดูได้จากสีน้ำหนักขนาดของสารนั้นๆค่ะ
0: ในการแยกสารก็ต้องพิจารณาจากลักษณะของสารนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักสีหรือขนาดนะครับของสารต่างๆนั่นเองนะครับรวมไปถึงรูปร่างด้วยนะครับและสุดท้ายครับเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับไหนลองบอกคุณครูซิว่าตั้งแต่ที่เราเรียนเรื่องนี้มาเราได้ความรู้อะไรไปบ้างขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางช่วยมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้ฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: สามารถแยกข้าวสารออกจากสารอื่นๆได้ตามขั้นตอนที่เอาแบบไว้เช่นการหยิบออกการปัดการร่อนและการใช้แม่เหล็กอื่นๆและอื่นๆค่ะและการใช้แม่เหล็กดึงดูดค่ะ
0: และการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถสรุปผลการทำกิจกรรมให้กับครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับซึ่งก็อาจจะสรุปได้ดังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในการแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบไปด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดที่เป็นของแข็งผสมกันโดยเนื้อสารที่ไม่กลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันนี้นะครับอาจทำได้หลายวิธีเช่นการหยิบออกการร่อนการฝาดหรือการใช้แม่เหล็กดึงดูดครับซึ่งการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารนั้นก็ต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันครับโดยแต่ละวิธีนะครับก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับคุณครูก็มีการบ้านมาฝากให้นักเรียนได้ลองกลับไปทำนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของแข็งออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่67ถึงหน้าที่69นั่นเองครับนักเรียนทำเสร็จแล้วก็สามารถเอามาส่งคุณครูได้เลยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนการเกี่ยวกับเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมนั่นเองครับใบงานนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
2: ถูกใจจ๋า
3: ค่ะแม
2: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
3: อยู่ได้ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูกเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
4: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
2: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
2: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
3: ี๋
2: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
3: ค่ะแม่
2: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
3: อ๋อ09
2: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
3: ค่ะแม่ไป
2: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะ
5: เดี๋ยวให้ป้า

0: ย่าพูดเย็นจริงเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
1: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้ไหมคะ
1: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่นี่นี่นี่นี่มาตามที่อยู่เนี่ย
2: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
1: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
2: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
1: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี
2: ้ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
1: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
2: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
1: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจ
3: ใ
1: ช่นี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
2: อ๋อแม่เหรอคะ
4: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว
0: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่ทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
2: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะแม่
0: มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
2: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะลูก
0: ดีอะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
2: ถ่ายเถอะค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกันครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูเช่นเคยครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับว่าวิดีทัศน์ที่ครูนำมาเนี่ยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวท้ายวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคยครับ
2: วังนารายณ์คู่บ้านสามประการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอทองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เป็นคำขวัญของจังหวัดลพบุรีมาแต่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2542จึงได้เพิ่มคำว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้องเข้าไปแทรกระหว่างเมืองแห่งดินสอพองกับแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์คำขวัญดังกล่าวสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นเมืองโบราณของจังหวัดลพบุรีที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาดหาไม่แล้วจะเหมือนกับว่ามาไม่ถึงเมืองลพบุรีก็ว่าได้เมืองเก่าลพบุรีสร้างมาตั้งแต่สมัยทวารวดีอายุประมาณ 1,400 ถึง 1,000 ปีมาแล้วมีแผนผังเป็นรูปวงรีมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองโดยทางด้านทิศตะวันตกใช้แม่น้ำลพบุรีเป็นคูเมืองต่อมามีการขยายเมืองออกไปทางด้านทิศตะวันออกหลายครั้งทั้งในช่วงเวลาก่อนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเสด็จมาประทับยังเมืองลพบุรีประดุจราชธานีแห่งที่2และหลังจากนั้นทำให้ตัวเมืองลพบุรีขยายไปถึงบริเวณวงเวียนสระแก้วชื่อที่เก่าที่สุดของลพบุรีคือละวะปุระซึ่งพบในเหรียญเงินสมัยทวารวดีที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอักษรปัลละวะภาษาสันสกฤตอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ละวะปุระแปลว่าเมืองของพระละวะหรือพระรบซึ่งเป็นราชบุตรของพระรามและนางสีดาชื่อเมืองลพบุรีจึงเกี่ยวข้องกับพระรามซึ่งเป็นอวตารปางที่7ของพระนารายณ์และเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เมืองลพบุรีได้กลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีฐานะเปรียบได้กับราชธานีแห่งที่2ของอาณาจักรเมืองโบราณแห่งนี้ยังปรากฏกำแพงเมืองคูเมืองป้อมประตูเมืองอย่างชัดเจนรวมทั้งโบราณสถานสำคัญที่อยู่ภายในเมืองได้แก่พระปางสามยอดพุทธสถานกลางเมืองที่สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่18ตรงกับรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งศรียโสธรปุระหรือเมืองพระนครหลวงในราชอาณาจักรกัมพูชาปราสาททั้ง3หลังประดิษฐานรูปพระรัตนตรัยมหายานประกอบด้วยพระพุทธรูปปางนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระนางปรัชญาปารมิตาใกล้กับพระปางสามยอดมีศาลพระการซึ่งเดิมอาจเป็นเทวาลัยของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนื่องจากได้พบหลักฐานพับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์และชิ้นส่วนเทวรูปที่ถือจักรสังและธรณีในขณะที่โบราณสถานที่เก่าแก่และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดคือเทวสถานปรางแขกเป็นเทวาลัยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีอายุเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่15ส่วนโบราณสถานประเภทศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเก่าลพบุรีคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจากการศึกษาพระปางองค์ใหญ่ซึ่งเป็นประธานของวัดน่าจะสร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่18หรือต้นพุทธศตวรรษที่19นักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื่อว่าพระปางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีเป็นรูปแบบปรางไทยแห่งแรกที่คลี่คลายมาจากปราสาทแบบเขมรและส่งต่อให้กับการสร้างพระปางในสมัยอยุธยาตอนต้นภายหลังจากชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่มีพระปางและเจดีย์หลากหลายรูปแบบเช่นเจดีย์ทรงปรางเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองเจดีย์ทรงกลมให้ได้ศึกษากันแล้วสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระศรีรัตนธาตุมากนักพระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เมื่อพุทธศักราช2209แต่นามพระนารายณ์ราชนิเวศนั้นได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้บูรณะพระราชวังเดิมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นมาใหม่ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระที่นั่งจันทรภิสารขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิมพระที่นั่งองค์นี้ปรากฏในเอกสารของชาวฝรั่งเศสว่าเป็นหอประชุมเสนาบดีหรือขุนนางและโปรดเกล้าให้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎสำหรับเป็นที่ประทับพร้อมหมู่ตึกพระประเทียบปัจจุบันหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์กรมศิลปากรบรรยากาศของความเป็นพระราชวังในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ยังคงปรากฏอยู่กับซากโบราณสถานภายในพระราชวัง ได้แก่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์และเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2231พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งของพระโรงสำหรับออกต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนอกจากนี้ยังมีตึกเลี้ยงรับแขกเมืองตึก12ท้องพระคลังตึกพระเจ้าเหาถังน้ำประปาโรงช้างโรงม้าทิมดาบที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงพระราชวังอันโออาที่ยังคงสภาพบรรยากาศของความเป็นพระราชวังโบราณอันหาชมได้ยากในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานสำคัญที่สร้างในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ไม่ควรพลาดชมได้แก่บ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเยนพระตำหนักทะเลชุบศรและป้อมปราการเมืองลพบุรีที่ยังปรากฏให้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองลพบุรีราชธานีของกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ขอบคุณวิดิทัศน์จากกรมศิลปากรนะครับนักเรียนครับหลังจากที่วิดิทัศน์จบนะครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับคุณครูถามก่อนว่าคุณครูนำจังหวัดอะไรมานำเสนอครับ
3: ลพบุรี
1: จังหวัดลพบุรีอยู่ภาคอะไรครับ
3: ภาค
1: กลางของประเทศไทยนะจังหวัดลพบุรีนั่นเองซึ่งในวิดิทัศน์เนี่ยสื่อถึงอะไรบ้างครับ
3: เม
1: ื
3: องโบราณ
1: วัดเก่าอะไรครับ
3: ประวัติความเป็นมาของเมือง
1: ประวัติความเป็นมาของเมืองเห็นอะไรอีกป้อมปราการ
3: โบราณสถาน
1: ทั้งหมดทั้งมวลที่นักเรียนพูดมาภาพใหญ่ของที่คุณครูนำมาอยู่ที่ไหนครับ
3: ลพบุรีอ
1: ยู่ในอะไรที่หนึ่งไม่ใช่ครับ
3: พระ
1: ราชวังใช่ไหมครับวังนารายณ์ราชนิเวศนั่นเองนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นพระราชวังของสมเด็จอะไรครับ
3: สมเด
1: ็จพระนารายณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ในวิดิทัศน์เนี่ยสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับย้อนกลับไปไกลมากเลยใช่ไหมครับในสมัยทราบไหมพระมากกว่าอยุธยาอีกอะไรครับท้าววาราวดีใช่ไหมครับที่มีอิทธิพลของเข้ามาในบริเวณประเทศไทยก็คือบริเวณจังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับมีพระปางสามยอดที่มีลิงเห็นไหมที่มีลิงเยอะใช่ไหมครับก็มีพระปางสามยอดเช่นกันแล้วก็ในหลักฐานในสมัยอยุธยาก็มีพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมครับวังนารายณ์ราชนิเวศที่ทรงมาประทับที่จังหวัดลพบุรีในสมัยก่อนใช่ไหมครับถือว่าเป็นพระราชวังหลังที่2ของพระองค์เลยคือมาประทับบ่อยมากใช่ไหมครับนักเรียนครับเมื่อกี้ก็เป็นหลักฐานเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับที่คุณนำมาครับคุณมีภาพประมาณ3ภาพ4ภาพนะครับเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆของประเทศไทยเช่นกันนักเรียนคิดว่าอยู่ที่ไหนทราบไหมลพบุรีหรอไกลแล้วใกล้แล้วที่ไหนครับไม่ใช่อุบลครับอุเหมือนกัน
3: อ
1: ุดรใช่ไหมครับจังหวัดอุดรธานีนั่นเองรู้จักบ้านเชียงไหมครับใช่ครับนี่คือ อะไรครับภาชนะปั้นดินเผาใช่ไหมของบ้านเชียงใช่ไหมครับมีการวาดลวดลายเป็นไงครับที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมนักเรียนรู้ทราบไหมครับว่ามีอายุเก่าแก่ถึงยุคไหนครับ
3: ยุคหินเก่าม
1: ากกว่าสุโขทัยครับมากกว่าทวาราวดีย
3: ุคหินเก่า
1: เก่าไปครับ
3: ย
1: ุ
3: คห
1: ิน
3: ใหม่
1: ยุคหินใหม่นักเรียนอารยธรรมของบ้านเชียงเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคหินใหม่นะครับแล้วก็พัฒนามาถึงยุคสมฤทธิ์

0: แล้วก็ยุคเหล็กเลยแล้วก็มาถึงปัจจุบันเลยนะครับเคยเห็นไหม
1: เคย
0: ได้ยินคำว่าสลีดพงไหมครับ
1: เคย
0: คืออะไรครับสลีดพง
2: เป็นแอ่งน้ำ
3: เป็นที่กักเก็บน้ำ
0: เป็นที่กักเก็บน้ำใช่ไหมครับเอ๊อยู่ที่ไหนครับ
1: ส
0: ุโขทัยเก่งมากนักเรียนครับสลีดพงก็มีหน้าที่นะครับคือการกักเก็บน้ำนั่นเองก็คือมีลำน้ำไหลสายเลยใช่ไหมครับไหลลงมาแล้วก็จะใช่ครับจากภูเขาแล้วก็มีการกั้นคันดินขึ้นครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้นักเรียนเข้าใจไหมครับซึ่งสลิดพงมีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ700ปีเลยนักเรียนเก่าแก่ไหมครับเก่าแก่มากแต่อันนี้คือภาพปัจจุบันนะครับที่กรมชลประทานได้บูรณะขึ้นสร้างใหม่นะแต่จริงๆแล้วคือมีอายุเก่าแก่ถึง700ปีเลยต่อไปครับเคยเห็นไหมครับไม่ใช่สุโขทัยอยู่ภาคกลางอยุธยานักเรียนใครทราบไหมว่าคือวัดอะไรยังไม่ใช่นักเรียนครูเฉลยแล้วกันเป็นวัดชัยวัฒนารามเคยได้ยินชื่อนี้ไหมวัดชัยวัฒนารามนะครับนักเรียนทราบไหมว่าวัดชัยวัฒนารามมีความสำคัญอย่างไร
4: ไม
0: ่ทราบใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับวัดชัยวัฒนารามก็คือเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททองเคยได้ยินไหมครับพระเจ้าปราสาททองใช่ไหมครับแล้วก็ทรงสร้างขึ้นอุทิศแก่พระราชมารดานะครับก็คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่นอกเกาะเมืองอยุธยานักเรียนแล้วก็เป็นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากันว่าเป็นที่ดินของพระราชมารดาของพระองค์นะครับก็เลยสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชมารดานั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งหลักฐานก็คือสร้างเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือเขมรนะครับในสมัยนั้นคือเลยชื่อว่าวัดชัยวัฒนารามต่อไปครับที่ไหนครับ
5: ว
0: ัดพระแก้วอยู่จังหวัด
5: กร
0: ุงเทพมหานครมีความสำคัญอย่างไรใครทราบบ้าง
6: เป็นวัดของพระมหากษัตริย
0: ์เป็นวัดของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับใช่ไหม
5: ใช่คร
0: ับใช่ครับผมนักเรียนนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าบริเวณวัดพระแก้วเนี่ยสร้างขึ้นในพระอะไรครับพระบรมมหาราชวังก็คือพระราชวังนั่นเองแล้วก็มีวัดสร้างขึ้นในวังซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดหลวงนะครับไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาใช้ประกอบพิธีอย่างเดียวนะครับในพระราชวังนั่นเองเก่งมากครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูนำมาก็คือหลักฐานใช่ไหมครับทางประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับในคลิปคือลพบุรีที่มีโบราณสถานมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมครับอะไรอีกบ้านเชียงอยุธยาสุโขทัยแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องสืบค้นนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ประเมินน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับรวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะครับเรามาทวนนะครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีกี่ประเภทครับแบ่งตามความสำคัญเหมือนเดิมเลยกี่ประเภท2ประเภทก็คือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเนี่ยหลักฐานชั้นไหนมีความสำคัญมากกว่ากันครับ
7: ช
0: ั้นต้นใช่ไหมครับแล้วเราจะตัดหลักฐานชั้นรองทิ้งไปได้เลยไหมครับ
7: ไม่ได
0: ้เช่นกันนะครับเนื่องจากอะไรครับ
8: ชั้นรองก็มาจากชั้นต้นแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนนิดน้อยคร
0: ับ ชั้นรองก็คือนำข้อมูลมาจากชั้นต้นใช่ไหมครับจากนั้นมาผ่านกระบวนการอะไรครับหาขั้นตอนคืออะไรวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองหลักฐานชั้นรองจะผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์ประเมินออกมาเป็นหลักฐานนะครับชิ้นใหม่นั่นเองเก่งมากครับแล้วหลักฐานชั้นต้นล่ะครับคือหลักฐานอะไรครับนักเรียนความหมายของเขา
9: ก็คือหลักฐานที่เกิดอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ
0: ก็คือหลักฐานที่เกิดหรือสร้างขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆเลยอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังสร้างขึ้นภายหลังใช่ไหมครับหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเก่งมากครับตัวอย่างหลักฐานครับชั้นต้นคุณครูยกตัวอย่างมาเช่นจดหมายเหตุสนธิสัญญาศิลาจารึกใช่ไหมครับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็เครื่องประดับต่างๆรวมทั้งโบราณสถานต่างๆใช่ไหมครับก็คือมีการสร้างร่วมสมัยนั้นเลยต่อมาครับตัวอย่างหลักฐานนะครับที่เป็นหลักฐานชั้นรองอะไรครับตำนานพงศาวดารหนังสือบทความต่างๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับที่มีลายลักษณ์อักษร

0: แต่มีอันหนึ่งครับที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไร
1: อน
0: ุ
1: สาวร
0: ีย์สร้างเพื่ออะไรครับ
1: ระล
0: ึ
1: กถ
0: ึ
1: ง
0: อดีตหรือระลึกถึงบุคคลที่ทำความดีใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับนักเรียนยกตัวอย่างเสริมได้ไหมครับนอกจากชั้นต้นที่คุณครูนำมามีอะไรอีกไหมครับมีไหม
1: ใบลาน
0: อะไรอีก
1: ว
0: ัดใช่ไหมครับแล้วชั้นรองล่ะนอกจากอันนี้มีอะไรอีกครับ
1: เร
0: ื่
1: องเล
0: ่
1: า
0: ได้เหมือนกันครับอะไรอีก
1: น
0: ิ
1: ทา
0: นได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมสืบค้นหลักฐานในท้องถิ่นของฉันนะครับซึ่งรูปแบบกิจกรรมนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางบริษัทที่ครูกำหนดให้นะครับรวมทั้งระบุแหล่งที่มาครับบอกประเภทแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะครับหรือที่คุณครูยกมาก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูมีภาพภาพนี้ครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรครับ
2: เขียนสีผน
0: ังภาพอะไร
2: เขียนสีผนัง
0: ภาพวาดหรือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่ไหนครับผาแต้มจังหวัดผาแต้มอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ภาคเก่งมากอยู่จังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมครับคิดว่ามียุคเก่าแก่ไหมครับยุคอะไร
3: ยุค
0: พินยุคพินเลยใช่ไหมครับเขาวาดเกี่ยวกับอะไรครับ
4: เครื่องสังขารุเ
0: ผ่าใช่หรอชนเผ่านะนักเรียนอันนี้เป็นภาพคนนะครับแต่เขาใส่อะไรครับเครื่องประดับบนหัวนะเราไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรครับมีสัตว์ใช่ไหมมีปลาประมาณนี้นะครับนักเรียนคิดว่าภาพเขียนนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับเป็นหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือไหมครับ
5: ม
0: ีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ
5: มากที
0: ่สุดใช่ไหมลักษณะใบงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คุณครูจะให้นักเรียนนะครับก็คือมีตารางมาให้แล้วก็ให้นักเรียนนะครับใส่ชื่อไปว่าหลักฐานที่คุณนำมาคืออะไรแล้วก็แหล่งที่มาคือที่ไหนไม่จำเป็นต้องบอกจังหวัดนะครับบอกเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้ห้องสมุดก็ได้หรืออะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่เป็นแหล่งที่มาของหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์ประเภทครับว่าหลักฐานที่นำมาเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองโอเคนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับก็คือมีมากที่สุดมากอะไรครับปานกลางน้อยแล้วก็น้อยที่สุดใช่ไหมครับเก่งมากนักเรียนครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีใบงานของคุณครูแล้วใช่ไหมครับมีเรียบร้อยนะนี่คือตัวอย่างใบงานนะทุกกลุ่มมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนนะครับกำหนดตารางหรือสร้างตารางเป็นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็คุณครูช่วยกำกับดูแลนักเรียนนะครับนักเรียนครับภาพแรกที่คุณครูจะนำมานะครับคือตัวอย่างหลักฐานชิ้นนี้ครับนักเรียนทราบไหมว่าคือที่ไหนร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันเลยนักเรียนพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์คิดว่าอยู่จังหวัดไหนครับไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักเรียนคุณครูใบ้ให้อยู่ในภาคเหนือ
6: เ
0: ชียงใหม่ถูกต้องครับเชียงใหม่นะครับนักเรียนที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับความสำคัญของอนุสาวรีย์นักเรียนทราบไหมว่ามีกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนักเรียนคุณครูเฉลยนะครับก็มีพญาอะไรครับมังลายพญางำเมืองแล้วก็พญาร่วงพญาร่วงเนี่ยเราจะรู้จักดีเพราะต่อมาเป็นอะไรครับพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองเข้าใจไหมครับนักเรียนคิดว่าอนุสาวรีย์เนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานชั้นรองครับถ้าชั้นรองเขียนเลยครับแล้วก็แหล่งที่มาเราสามารถศึกษาได้ที่ไหนบ้างครับสถานที่จริงก็ได้ไหมอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับลองดูนะคุณครูขอเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสามกษัตริย์นะครับบริเวณภาคเหนือนั่นเองนักเรียนซึ่งนักเรียนเขาเชื่อกันว่าพญามังลายเป็นผู้สร้างเมืองอะไรครับจังหวัดนี้เลยเมืองเชียงใหม่นั่นเองโดยอะไรครับโดยทั้ง3พระองค์เนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเขาว่ากันว่าตำนานคือทั้ง3พระองค์อ่ะมาร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่

0: กันนะครับใช่ก็คือพญางำเมืองเนี่ยเป็นกษัตริย์ปัจจุบันก็คือเมืองที่จังหวัดพะเยานะครับเป็นเมืองโบราณในจังหวัดพะเยาอันนี้คือข้อแรกนะครับนักเรียนเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยต่อไปครับภาพที่2ข้อที่2ครับนี่อันนี้ถ้าใครเป็นคนบริเวณอีสานใต้นะครับจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษหรืออุบลราชธานีนะครับจะรู้จักศิลปะแบบนี้ดีนะครับคุณครูยกตัวอย่างมาคือปราสาทสีขอรภูมิครับจังหวัดอะไรครับรู้จักเหรอจังหวัดสุรินทร์ครับผมเก่งมากที่อำเภอสีขอรภูมินั่นเองนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าปราสาทขอมเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับเป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับความสัมพันธ์นักเรียนครูเล่าให้ฟังความสัมพันธ์ของปราสาทขอมนะครับที่ปราสาทสีขอรภูมิเนี่ยเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่ออะไรครับบูชาหรือใช่ไหมเพื่อเป็นสถานที่บูชานะครับสำหรับเทพเจ้าในศาสนาอะไร
1: คริสต์
0: ไม่ใช่คริสต์ไม่ใช่พุทธครับไม่ใช่อิสลามพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับนักเรียนปราสาทส่วนใหญ่นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับมีพระเจ้าองค์ไหนบ้างครับนักเรียนที่พระอะไรนะไม่ใช่นักเรียนรู้จักพระศิวะไหมครับพระนารายณ์พระพรหมพระอินทร์นี่คือเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแต่ต่อมานะครับปราสาทสีขอรภูมิเนี่ยได้มีการเปลี่ยนครับจากที่เป็นเทวาลัยเทวสถานใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับก็คือมีการเปลี่ยนนักเรียนเสร็จยังครับข้อนี้มีความน่าเชื่อถือไหมครับ
1: มากที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: มากที่สุดนะครับแหล่งที่มาคือที่ไหน
1: ส
0: ุ
1: ร
0: ิน
1: ทร์
0: สุรินทร์เก่งมากครับต่อไปครับภาพที่3ครับนักเรียนต้นทางภาพนี้อยู่ในจังหวัดของเราครับที่ไหน
1: ประจวบค
0: ี
1: ร
0: ี
1: ข
0: ันธ์นะครับคือภาพเหตุการณ์อะไรครับ
1: สุริยุปราคา
0: เราเคยได้ยินไหมก็คือครั้นที่รัชกาลที่4นะครับทรงมาทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่บ้านว่ากอใช่ไหมครับเก่งมากนักเรียนครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าก่อนที่รัชกาลที่4จะเสด็จมาที่ว่ากอเนี่ยพระองค์ได้ทรงทำนายไว้แล้วให้ทายว่ากี่ปี
1: 3-5ปี
0: ไม่ถึง2ปีนะครับทรงทำนายถึง2ปีเลยก่อนที่สุริยุปราคาจะเกิดจริงๆนะครับจากนั้นก็ทรงมาที่ว่ากอใช่ไหมครับแล้วก็ได้เชิญพระราชอาคันตุกะก็คืออะไรครับเป็นทูตเป็นแขกของพระมหากษัตริย์ใช่ครับใช่ไหมครับของชาวตะวันตกหรือชาวต่างประเทศเนี่ยมาร่วมขบวนด้วยแล้วก็มาร่วมทอดพระเนตรมาร่วมดูด้วยนะครับที่ว่ากอนั่นเองแล้วเกิดขึ้นจริงไหมครับเกิดขึ้นจริงเก่งมากเหตุการณ์นี้นะครับจนทำให้รัชกาลที่4นะครับมีฉายาว่าอะไรครับบิดาแห่งอะไรครับบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับเก่งมากนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
1: ช
0: ั้
1: นต้น
0: ทำไมภาพถ่ายเป็นหลักฐานชั้นต้นครับ
1: เพราะ
0: อยู่ร่วมสมัยใช่ไหมครับก็คือมีการถ่ายแล้วก็เก็บภาพเหตุการณ์นั้นมาเลยอยู่ร่วมสมัยถูกต้องครับมีความน่าเชื่อถือไหมครับ
1: ม
0: ีความน่าเชื่อถือแต่อันนี้คุณครูให้ตอบเป็นแหล่งที่มาว่าไม่ใช่จังหวัดประจวบนะครับคุณครูให้ตัวอย่างเป็นภาพถ่ายนักเรียนคิดว่าภาพถ่ายเนี่ยเราสามารถไปหาแหล่งที่มาได้ที่ไหนบ้างครับ
1: หอสมุด
0: หอสมุดที่ไหนอีกห้องสมุดได
1: ้
0: ในหนังสือได้เหมือนกันครับที่ว่ากอเลยก็ได้ครับร่วมประวัติศาสตร์ภาพนี้นักเรียนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะต่อไปครับนี่คุณครูได้นำอะไรครับหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับคุณครูยกตัวอย่างมา2เล่มก็คือเกี่ยวกับเจดีย์ในประเทศไทยกับพุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้เข้าใจคำว่าพุทธศิลป์ไหมครับเข้าใจไหมพุทธศิลป์เป็นศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเข้าใจไหมครับเช่นรูปแบบการสร้างเจดีย์รูปแบบการสร้างวัดเข้าใจไหมครับประมาณนี้นักเรียนคิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับถ้าชั้นรองนะครับเขียนลงไปเลยหลักฐานชั้นรองเราจะพบหนังสือที่แหล่งไหนครับ
1: ห้องสม
0: ุ
1: ดอ
0: ะไรนะครับห้องสมุดที่ไหนอีก
1: หอสมุด
0: แห่งชาติเราก็สามารถพบได้นะครับ

0: เก่งมากแล้วก็หลักฐานชั้นรองที่เป็นหนังสือเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ
1: ปานกลาง
0: ปานกลางใช่ไหมลองดูนะครับต่อไปภาพนี้เสร็จไหมครับ
2: เสร็จแล
0: ้
2: ว
0: เรียบร้อยโอเคอย่าพึ่งโอเคนักเรียนครับเล่มที่2เนี่ยนักเรียนคิดว่าคือที่ไหนครับทราบไหมว่าคือที่ไหนจังหวัดอะไรนครอะไรครับ
3: น
0: ครศรีธรรมราชคืออะไรครับอันนี้อะไรพระบรมธาตุใช่ไหมที่เมืองนครนะครับแล้วก็หนังสืออีกเล่มแรกนะครับเป็นเจดีย์ต่างๆในประเทศไทยในประเทศไทยในแต่ละภาคในแต่ภูมิภาคเจดีย์สร้างเหมือนกันไหมครับ
3: ไม่
0: เหมือนกันนะภาคเหนือก็อีกหนึ่งแบบภาคกลางก็อีกแบบภาคอีสานก็อีกแบบนะครับภาคใต้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับล้วนมีรากฐานมาจากที่ไหนครับทราบไหมมี2ประเทศ
1: อ
0: ินเดียกับหลังกานะครับ
1: ศร
0: ีลังกาหรือลังกาในสมัยก่อนนั่นเองภาพนี้เสร็จนะครับเรียบร้อยต่อไปครับนี่คุณครูได้นำศิลปะการแสดงนะครับของภาคต่างๆมานักเรียนคิดว่าศิลปะการแสดงของภาคต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับแล้วก็มีความสำคัญมีความน่าเชื่อถืออย่างไรเราสามารถพบประเพณีต่างๆเนี่ยได้ที่ไหนได้บ้างครับเรามาดูภาพแรกมองออกไหมว่าคืออะไรเอโนราเหรอ
1: ไม่ใช่นางรำ
0: คิดว่าคืออะไรครับ
1: ฝนอ
0: ยู่ภาคอะไรอ่ะอยู่ภาคอะไรอยู่ภาคอะไรครับ
1: ภาคกลางอ
0: ยู่ภาคกลางคือ
1: ลิเก
0: เพื่อนบอกแล้วอันนี้คือภาพลิเกนะครับอยู่ภาคกลางนั่นเองต่อมามีแคนนักเรียนคิดว่าภาคอะไรครับเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้
1: เป่าแคน
0: เป่าแคนก็คือการอะไรครับหมอลำหรือการเป่าแคนก็ได้นะครับอยู่ภาคอีสานอีกหนึ่งภาคครับมีเล็บยาวๆภาคอะไรครับภาคเหนือใช่ไหมครับภาคนี
1: ้
0: โนราภาคใต้นะครับนักเรียนคิดว่าศิลปะการแสดงต่างๆของแต่ละภาคเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองมีความสำคัญอย่างไรนะครับลองทำดูครับเรียบร้อยไหมครับเดี๋ยวภาพต่อไปนะครับนักเรียนนี่คุณครูได้นำอะไรครับตำนานพระบรมธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชนักเรียนคิดว่าตำนานพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
3: ชั้นต้น
0: ใช่ไหมตำนานพระบรมธาตุ
3: ช
0: ั้
3: นรอง
0: ไม่รู้นะนักเรียนลองวิเคราะห์นะครับว่าตำนานพระบรมธาตุเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองพบได้ที่ไหนแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับใครคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นยกมือครับมีไหมตำนานใครคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นรองเก่งมากครับตำนานถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับใครเป็นคนภาคใต้บ้างครับนักเรียนทราบตำนานเกี่ยวกับพระบรมธาตุของนครศรีธรรมราชไหมครับไม่ทราบเลยใช่ไหมทราบไหมไม่ทราบคุณครูเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเป็นตำนานนะครับที่เขียนในหลายรูปแบบในหลายเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธที่เข้ามาในประเทศไทยเขาเชื่อกันว่ามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนใช่ไหมครับเกี่ยวกับการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการสร้างพระบรมธาตุประมาณนี้นะครับนักเรียนตอนนี้เสร็จ6ข้อ6ภาพแล้วใช่มั้ยครับเรียบร้อยยังเรียบร้อยใช่มั้ยครับต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนเขียนต่อจากข้างล่างนะครับโดยจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเราท้องถิ่นของเราคือจังหวัดอะไรครับ
1: ประจวบ
0: หรือเพชรบุรีก็ได้นะครับเสนอหลักฐานมาแล้วก็เขียนเรียบเรียงกับใบงานที่เราทําเลยก็คือชื่อหลักฐานว่าอะไรมีความสําคัญอย่างไรใช่มั้ยครับเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดประมาณสัก 2-3 หลักฐานก็ได้นะครับนักเรียนลองทําดูครับ

0: นักเรียนเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะขอฟังนักเรียนครับว่าหลักฐานที่นักเรียนได้หามาเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างนะครับในท้องถิ่นของตัวเองคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับ3หลักฐานที่นักเรียนนำมามีอะไรบ้างครับ
1: มีวัดวังไกลกังวลค่ะสถานีรถไฟหัวหินแล้วก็พระนครคีรีค่ะ
0: ครับผมวัดวังไกลกังวลเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
1: เป็นหลักฐานชั้นต้น
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือระดับไหน
1: มากที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: มากนะครับแล้วก็สถานีรถไฟล่ะครับ
1: เป็นหลักฐานชั้นต้นค่ะ
0: ชั้นต้นเหมือนกัน
1: แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
0: ครับผมอีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะครับ
1: พระนครคีรี
0: พระนครคีรีจังหวัด
1: เพชรบุร
0: ีเพชรบุรีเป็นหลักฐานชั้น
1: หลักฐานชั้นต้น
0: ชั้นต้นเหมือนกัน
1: แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
0: โอเคครับเก่งมากขอบคุณครับต่อไปครับขออีกหนึ่งหลักฐานนักเรียนได้ไหมได้ครับ
2: อนุสาวรีย์โขดกิ่งเพชรครับ
0: อนุสาวรีย์โขดกิ่งเพชรนะครับอยู่ที่
2: หัวหินคร
0: ับ หัวหินครับผมเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองครับ
2: เป็นหลักฐานชั้นรองครับ
0: ชั้นรองมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน
2: น้อยครับ
0: น้อยนะครับอีก2อย่างละครับ
2: มีหนังสือประวัติศาสตร์ครับ
0: หนังสือประวัติศาสตร์กับ
2: ตำนานความเชื่อต่างๆครับ
0: ตำนานความเชื่อ

0: ต่างของท้องถิ่นนะครับนักเรียนครับตำนานความเชื่อต่างๆของท้องถิ่นบ้านเรามีอะไรบ้างครับ
1: ข่าวตามม่องไร
0: ่ข่าวตามม่องไร่ก็คือตำนานตามม่องไร่ใช่ไหมครับเก่งมากถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองครับ
1: ชั้นรองครับ
0: ชั้นรองตำนานคือชั้นรองใช่ไหมครับเก่งมากแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของท้องถิ่นเราล่ะมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีนี่ไงรัชกาลที่4มาที่อะไรครับ
1: ว
0: ่ากอใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เช่นกันมีอะไรอีกเกี่ยวกับพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเพชรบุรีประจวบเลยนักเรียนมีอะไรอีกครับทราบไหมนักเรียนเคยได้ยินขุนรองปลัดชูไหมครับขุนรองปลัดชูได้มาสู้รบนะครับที่สู้รบกับใครครับพม่าที่จังหวัดประจวบเหมือนกันครับเกิดสงครามขึ้นตรงนั้นนะก็ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเราเหมือนกันต่อไปครับสำหรับรายละเอียดของใบงานนะครับนักเรียนจะต้องนำหลักฐานท้องถิ่นของตัวเองนะครับมาใส่ในตารางซึ่งการวิเคราะห์ตารางจะมีทั้งหมดกี่ยุคครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัยยุคอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ทั้ง4ยุคเลยมาถึงปัจจุบันก็คือในรัชกาลที่10ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เพื่อนยกตัวอย่างสถานีรถไฟหัวหินใช่ไหมครับในยุครัตนโกสินทร์ยุคไหนครับยุคปรับปรุงประเทศแล้วก็ใส่สถานีรถไฟหัวหินตรงนี้แล้วก็แหล่งที่มาคือหัวหินเลยก็ได้หรือสถานีรถไฟหัวหินเองเลยก็ได้ใช่ไหมครับเป็นหลักฐานชั้นต้นชั้นรองชั้นต้นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับอันนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับก็คือบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดเพชรบุรีก็ได้นะครับที่ใส่ในใบงานนี้ส่วนสำหรับนักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะครับสามารถนำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกนะครับว่าหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยอยู่ในยุคสมัยไหนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นชั้นรองหรือแล้วก็วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะครับผมนักเรียนเริ่มทำใบงานได้ครับ

0: ครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับ
1: ร้อย
0: พอทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะฟังจากเพื่อนนะครับว่าได้อะไรมาบ้างครับขอตัวแทนครับหลักฐานท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างครับอันแรกเลยเราอะไรมา
2: เครื่องประดับครับ
0: เครื่องประดับยังไงครับอยู่ในยุคไหน
2: อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับ
0: เครื่องอาจจะเป็นเครื่องประดับหินหรือลูกปัดก็ได้ครับอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองครับ
2: ชั้นต้นครับ
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นเก่งมากแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขนาดไหน
2: มากครับ
0: มากเลยต่อไปครับยุคที่2เราเลือกอะไร
2: ยุคสุโขเอ้ยอยุธยาครับ
0: ข้ามมายุคเอ้ยข้ามมายุคอยุธยาเลยใช่มั้ยครับก็คือไม่มีสุโขทัยใช่มั้ยฮะไม่เป็นไรอยุธยาเราอะไรมาครับ
2: พระพุทธรูปครับ
0: เป็นพระพุทธรูปก็ได้ในสมัยอยุธยาใช่มั้ยครับที่อยู่ในท้องถิ่นของเรามีความสําคัญอย่างไรครับชั้นต้นชั้นรอง
2: ชั้นต้นครับ
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ความน่าเชื่อถือ
2: มากที่สุดคร
0: ับมากที่สุดเลยยุคต่อไปครับเราเลือกอะไรครับ
2: รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงครับข้ามเลย
0: รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงเลยใช่มั้ยครับเราเลือกอะไรมา
2: เขาวังครับ
0: เลือกเขาวังพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีใช่มั้ยครับเป็นหลักฐานชั้นไหนครับ
2: เป็นหลักฐานชั้นต้นครับ
0: เป็นหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือ
2: มากครับ
0: มากเลยหมดยังครับ
2: หมดแล้วครับ
0: เนี่ยโอเคหมดแล้วเพื่อนยกตัวอย่างมาประมาณ3-4ยุคสมัยใช่มั้ยครับนักเรียนไม่จําเป็นต้องตอบครบยุคสมัยก็ได้นะท้องถิ่นของเราอาจจะไม่ครบนะครับไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูมีคําถามครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับหลังจากที่เรียนมาตั้งแต่ต้นคาบเลยคนไหนอยากตอบยกมือขึ้นครับ
3: ได้สืบค้นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองคร
0: ับสืบค้นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: เก่งมากครับมีอีกไหมนอกจากสืบค้นว่าเป็นชั้นต้นชั้นรองแล้วมีอะไรไหมครับเราวิเคราะห์หาอะไรมีกี่ระดับเมื่อกี้เลยวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีการวิเคราะห์หลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับยุคสมัยต่างๆใช่ไหมครับว่าหลักฐานของเราเนี่ยอยู่ในยุคสมัยไหนใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเราก็คือสถานีรถไฟหัวหินอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับภาพเขียนสีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนสำหรับต่อไปนะครับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการจัดทำเส้นเวลาเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
2: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
3: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
4: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
2: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
2: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
4: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ

0: ไทยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ต้องไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์ทุกคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอบใจมากเลยนะอะตอม
1: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
2: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
0: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
1: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
0: ตื่นเต้นจังเลย
2: เฮ้ย
0: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
2: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
0: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
1: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
0: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
2: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
2: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
1: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
2: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
0: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
2: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
1: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
2: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
0: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
0: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
0: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกออกเลยอ่ะ
2: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
0: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟแล้ว
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
2: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได
0: ้แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
8: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ผมบอสนะครับ
9: ครับ
8: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
9: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสทิ้งง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแม
8: ่แล้วหมอแม่คืออะไรครับ
9: หมอแม่เนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแม่เนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือว่าการดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
8: ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช่ไหม
9: ใช่ครับผม
7: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
9: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
8: ครับผม
9: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
8: ฮะ 5,000 ปีแล้วเหรอครับ
9: ใช่ครับ
8: นานมากเลยนะครับ
9: ใช่แล้วครับ
8: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีเนี้ยครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
9: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกต้องมีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
8: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอครับ
9: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
8: ลมปราณที่เป็นพลังโจมยุทธใช่ไหมครับ
9: ใช่แล้วครับ
8: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
9: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กที่กงไหม
8: ไม่เคยนะคะ
9: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์นึงที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
7: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
9: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
8: ท่าฝึกชี้กงจะได้ให้ผมทำชี้กงเหรอคะ
9: ไม่ใช่ชี้กงครับเป็นชี้กง
8: ชี้กง
9: ใช่ชี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
8: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
9: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
8: เล็บเหมือนเสือ
9: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
8: ย่อลงไป
9: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่มั้ย
8: ค่ะ
9: แล้วก็ลงไป
8: มันเหมือนมิดพื้นแต่ว่าเราแค่มิดพื้นแบบนี้
9: แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
8: ้โอ้โห
7: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
8: แล้วท่าที่สองนะคะ
9: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
8: ครับ
9: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
8: ย่อลงไปเสร็จแล้วไง
9: อันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานแล้วเราก็ยกมือขึ้น
8: มันก็จะเก่งช่วง
9: ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
8: ค้างไว้แล้วมึง
9: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
7: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
9: ต่อมาท่าที่สามนะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
8: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19คร
9: ับ บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
8: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
9: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
8: จับเป็นจีบ
9: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
8: ค
9: ่ะใช่คราวน
8: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
9: ใช่นะคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
8: มือขึ้นด้านบน
9: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม
8: ่เหยียดขึ้นไปใหม่
9: ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
8: ขวาขึ้น
9: แล้วก็ไป
7: เราได้รู้จักการฝึกชี้กงกันแล้วแต่ว่าหมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
9: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
8: ครับผม
9: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
8: คร
9: ับแล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
8: กล้าครับ
9: งั้นไปกันเลยครับ
8: ไปกันเลยครับ
7: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
9: แทนอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อน

0: เนาะหน้าตานิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
1: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
0: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่าเออมาฝังเข็มแก้ปวด
1: ครับ
0: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
1: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะคะ
0: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
1: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกับคน
0: เวลาฝังกับคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนนึงก็พอแล้ว
2: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แหมน้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับ
2: ครับ
1: หลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงดึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคเหมือนว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับหมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: แล้วก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนแสนเล่มแล้ว
2: พอเด็กครับเดี๋ยวคุณไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้แล้วว่ายังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
0: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็มีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะ ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะ

0: ก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อตรัสเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสอนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกนิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
2: เดินทางมาจากไหน
3: ภูเก็ต
2: ภ
3: ู
2: เก็ต
3: ค่ะ
2: จังหวัดภูเก็ต
3: ค่ะ
2: มาไกลเลย
3: ค่ะตั้งใจ
2: ตั้งใจที่จะมา
3: พอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่นะตั้งแต่แรกเออพอเรื่องไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงอ่ะค่ะนายหลวงแล้วก็พันปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำโดยเฉพาะเรื่องท่านทัตสถานของผู้หญิงค
4: ่
3: ะชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะพอดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
4: ร้องไห้ทุกวัน
3: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่านรู้นี่นะ
4: กรณีกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
3: น้ำตาจะไหล
4: นอนคนเดียวในห้อง
3: ทุกวันเลยคิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: คืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับ ก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เหลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
1: เราก็ไปทำการใช้วิธีรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังหมดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางรฟม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องดูว่าม
2: ันมีการ
1: เอียง
2: วัดความเคลื่อนตัวกัน
1: หรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
2: ่
1: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
3: สถานการณ์ยังดีอยู
1: ่ไม่มีอะไรแล้วก็อะไรตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาคารข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังไว้
0: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
1: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับอุโมงค์ไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
4: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวต์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
5: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันนึงก็คือจะ

0: มีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงร่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะเขาเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงกันรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
1: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
0: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการทรุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: บริเวณรอบๆที่ตึกบริเวณรอบๆมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณถนนก็เกิดรอยร้าวประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
0: ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกราบเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
1: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
4: คือเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องแล้วก็มียาซ่อน
5: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจ เกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้อง

0: นอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช้
1: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
3: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกคนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกอรมน.

0: ราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องไอสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
1: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่มีการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
2: เคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านที่เรามาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวเห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเอง
3: นายกได้คุยกับอาจารย์ไหมคะเกี่ยวกับเรื่อง
2: ไม่ได้คุยครับแต่เดี๋ยวไปนั่งคุยในเครื่อง
4: ท่านรองค่ะเพราะใน
2: ตัวของเขาเสทบเข้ามาดูสิใครคุยอยู่
5: ทั้งนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอนก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: ธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดมายาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวพอเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่เป็นระบบเกี่ยวกับร่างกายเป็นระบบที่เราเนี่ยต้องใช้ในทุกๆวันอยู่แล้วเป็นในเรื่องของระบบหายใจนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าระบบหายใจของเราเนี่ยทำงานอย่างไรเราต้องมาทราบถึงอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจกันก่อนนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนต้องบอกหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจได้ค่ะในข้อที่2 นะคะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของระบบหายใจค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกันก่อนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราจะมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมของครูเล็กนะคะให้นักเรียนหายใจเข้าลึกๆและกั้นหายใจไว้นับ1ถึง10ค่ะเดี๋ยวครูจะนับให้นะคะหายใจเข้าลึกๆกั้นเอาไว้ก่อนนับ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบหายใจออกมารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะบางคนก็ทำได้นะคะบางคนก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะจนต้องพ่นลมหายใจออกมาต่อไปค่ะทีนี้นะคะให้เราเนี่ยหายใจออกมาให้เราหายใจเข้าและออกเบาๆ10ครั้งเดี๋ยวคุณครูเล็กจะนับให้จังหวะอันหนึ่งสองเราปล่อยออกมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้นะคะก็หายใจเป็นปกติได้แล้วนะคะคุณครูเล็กมีความสงสัยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆหายใจเข้าเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าไหนลองหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งแล้วเราเอามือของเราเนี่ยสัมผัสไว้บริเวณหน้าท้องของเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมาค่ะผ่อนลมหายใจออกมาหายใจเข้าหายใจออกคุณครูเล็กอยากทราบว่าเมื่อนักเรียนหายใจเข้าไปแล้วนะคะหน้าท้องของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะแบบไหนคะ
3: ป่องจะขยาย
2: ขยายป่องออกมาแล้วเราผ่อนหายใจลมหายใจออกมาหน้าท้องเป็นอย่างไรคะ
3: ซี
2: บลงนั่นแสดงว่าเด็กๆเนี่ยกำลังหายใจได้อย่างถูกต้องแล้วบางคนนะคะอาจจะมีการหายใจเข้าพอหายใจเข้าเนี่ยสูดลมเข้าไปเนี่ยหน้าท้องกับแฟบแต่พอหายใจออกมาหน้าท้องกับพองออกแบบนี้เป็นการหายใจที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราหายใจเข้าไปแล้วหน้าท้องของเราขยายกว้างขึ้นหรือว่ามีความป่องออกมานั่นแสดงว่าหายใจถูกต้องแล้วเนื่องจากว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราอากาศเนี่ยก็จะอยู่บริเวณไหนนะบริเวณปอดของเรานั่นเองทำให้บริเวณหน้าท้องของเราเนี่ยมันก็จะขยายตัวขึ้นเนื่องจากว่ามีอวัยวะ

ที่สำคัญกำลังทำงานอยู่นั่นเองจากที่เราหายใจเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนคิดว่าระหว่างที่นักเรียนหายใจเข้าและหายใจออกนั้นนะคะลมหายใจของเราเนี่ยจะผ่านที่อวัยวะใดบ้างคะ

0: คำถามนี้นะคะถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าในระหว่างที่นักเรียนหายใจเข้าและหายใจออกนั้นลมหายใจของเราจะผ่านที่อวัยวะใดบ้าง
1: หลอดลม
0: มีอะไรบ้างนะคะ
1: หลอดลม
0: ปอดอะไรนะ
1: จม
0: ูกโอ้โหมีหลากหลายคำตอบเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าการที่เราหายใจเข้าและหายใจออกมาลมหายใจของเรานั้นจะผ่านไปที่อวัยวะใดบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคำตอบที่นักเรียนต้นทางตอบมาและคำตอบของนักเรียนปลายทางถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งก็จะเป็นคำถามนี้นั่นเองซึ่งอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจเด็กเรียนคิดว่าอะไรที่จะสำคัญกับการหายใจของเราบ้าง
1: ปอด
0: หลอดลมจมูกปากเอใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะกับเรื่องที่เราจะเรียนก็คืออวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเราในวันนี้อวัยวะส่วนแรกเลยค่ะอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจจากที่เราเห็นภาพมองออกเลยคืออะไรคะ
1: จม
0: ูกของเราจมูกนะคะจะอยู่บริเวณไหนในร่างกายของเรา
1: บนใบหน
0: ้าบริเวณตรงกลางใบหน้าของเราเลยเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในนะคะ
1: ภายนอก
0: เนื่องจากว่าเราทำไมคะสามารถมองเห็นได้จับต้องได้เก่งมากเลยเป็นการทบทวนนะคะและเขาบอกว่าจมูกของเราเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับผลชมพู่จริงหรือเปล่าคะ
1: จริ ง
0: ไหมคะคล้ายๆนะคะคล้ายกับผลชมพู่มีรูจมูกทั้ง2รูด้วยกันรูจมูกนี้ทำหน้าที่อะไรคะ
1: สูดอากาศ
0: สูดอากาศเข้าไปในร่างกายของเรานักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลของเราในวันนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนี้ในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ของจมูกจมูกนะคะจะเป็นทางผ่านของอากาศทั้งเข้าและออกจากร่างกายของเราเลยอย่างที่เด็กๆได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทำหน้าที่ในการสูดลมหายใจเข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาและภายในจมูกนะคะก็ยังมีขนจมูกเพื่อกรองฝุ่นละอองก่อนที่จะเข้าไปในร่างกายของเราด้วยนะคะในใครว่าขนจมูกของเราเนี่ยไม่มีประโยชน์มีไหมคะไม่มีเนาะเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2ว่าขนจมูกของเราเนี่ยมีประโยชน์ในการดักจับฝุ่นละอองก่อนที่ลมหายใจนั้นจะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะดังนั้นเราสามารถดึงขนจมูกเล่นได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตเวลาที่เราส่องกระจกไปแล้วเนี่ยสังเกตเห็นว่าขนจมูกของเราเนี่ยออกมาเราก็สามารถเล็มตัดได้แต่ไม่ควรจะถอนออกทั้งหมดนะคะเราสามารถถอนบริเวณที่เป็นส่วนเกินออกมาได้ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อวัยวะที่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราแล้วจะเป็นส่วนของอวัยวะภายในนั่นเองค่ะเราจะเริ่มกันที่หลอดคอนั่นเองซึ่งหลอดคอนะคะจะมีลักษณะเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณ5นิ้วและหลอดคอของเรานะคะจะเชื่อมต่อทั้งช่องปากและช่องจมูกจากในภาพนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตบริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นช่องของจมูกเราและด้านนี้เนี่ยจะเป็นช่องปากของเราจะมีทางเชื่อมกันค่ะเป็นหลอดคอของเราเนี่ยที่จะเชื่อมทั้ง2ช่องนี้เนี่ยเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กๆ เคยสังเกตว่าเราทานอาหารและเกิดการสำลักในขณะที่เราพูดหรือว่าเราหายใจนั่นเป็นเพราะว่าบริเวณหลอดคอของเราเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมทั้งสองช่องนี้ไว้ด้วยกันเวลาดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเราจึงไม่ควรพูดคุยนั่นเองเนื่องจากว่ากลไกในร่างกายของเรานั้นนะคะกำหนดไว้ว่าถ้าหากเรารับประทานอาหารพูดคุยได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้นั่นเองไม่งั้นจะเกิดการสำลักค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในส่วนของหลอดเสียงนั่นเองหลอดเสียงนะคะจะเป็นหลอดเหมือนกันหลอดยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เซนติเมตรซึ่งเล็กกว่าสั้นกว่าหลอดคอของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะมีแค่การที่อากาศเนี่ยจะผ่านเข้ามาบริเวณหลอดเสียงนั่นเองซึ่งเวลาที่เราหายใจนะคะอากาศจะผ่านมาที่หลอดคอจากนั้นก็จะมาผ่านที่หลอดเสียงค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลนี้ได้เลยนะคะ

ต่อไปค่ะเราจะไปที่หลอดส่วนถัดไปนั่นก็คือหลอดลมนั่นเองหลอดลมนะคะจะลักษณะเป็นหลอดกลมๆนะคะต่อจากหลอดเสียงของเราซึ่งภายในนะคะจะเป็นกระดูกอ่อนค่ะจึงทำให้มีการเปิดอยู่ตลอดเวลาอากาศเนี่ยจะผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยบริเวณหลอดลมของเรานะคะจะมีลักษณะเป็นหลอดกลมๆเท่าที่เราสังเกตเห็นในภาพนี้นะคะซึ่งภายในจะเป็นกระดูกอ่อนค่ะดังนั้นจึงทำให้หลอดลมของเราเนี่ยต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราต้องทำการหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

ันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ตอกมาจากหลอดลมของเราหลอดลมจากที่เราสังเกตในภาพนะคะพอต่อจากหลอดคอมาแล้วหลอดคอหลอดเสียงและก็หลอดลมนะคะก็จะมีการแยกออกมาเป็น2ฝั่งแตกแขนงออกมานะคะจากหลอดลมใหญ่นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งจะแตกแขนงออกไปที่ปอดของเรานั่นเองบริเวณนี้เราจะเรียกว่าลมแขนงใหญ่ค่ะที่แยกออกมาจากหลอดลมทั้งสองข้างของเราทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ

ทีนี้ค่ะเราก็จะเข้ามาสู่หลอดลมที่เป็นเส้นเล็กๆแตกแขนงอยู่ภายในปอดของเรานะคะจะเป็นหลอดลมเล็กเราจะเรียกว่าหลอดลมฝอยค่ะซึ่งเจ้าหลอดลมฝอยนี้นะคะก็จะเป็นหลอดลมที่แตกแขนงเข้ามาภายในปอดของเราแบบนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตในภาพนี้เรียกว่าหลอดลมฝอยนะคะ

0: เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่อวัยวะส่วนต่อไปเลยอันนี้เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นก็คืออะไรคะปอดของเรานั่นเองค่ะปอดของเรามีกี่ข้างด้วยกันคะ
1: 2
0: ข้างด้วยกันข้างซ้ายและข้างขวาซึ่งลักษณะรูปร่างของปอดของเราเนี่ยก็จะมีรูปร่างใหญ่ลักษณะจะยืดหยุ่นคล้ายกับฟองน้ำ

โดยปอดของเรานะคะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยจะมีถุงลมเล็กๆภายในปอดของเรานั่นเองทีนี้เริ่มมีอวัยวะส่วนอื่นๆเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราบันทึกในหน้าที่ของปอดของเราก่อนนั่นก็คือมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะโดยเขาจะมีถุงลมเล็กๆที่อยู่ภายในปอดของเราจากที่เราเคยได้เรียนไปเมื่อครั้งก่อนในระบบของการไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะก็มีถุงลมปอดและปอดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

นี่ค่ะก็จะเป็นภาพของถุงลมปอดซึ่งก็จะเป็นถุงเล็กๆนะคะที่อยู่ภายในปอดของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับถุงลมปอดของเรานะคะถุงลมปอดนะคะจะมีลักษณะเป็นถุงอากาศเล็กๆอยู่ต่อกับหลอดลมฝอยที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลอดลมของเรานะคะก็จะมีการแตกแขนงอยู่ภายในปอดของเราซึ่งเราจะเรียกว่าหลอดลมฝอยซึ่งต่อจากหลอดลมฝอยนี้ก็จะเป็นถุงลมปอดนั่นเองค่ะถุงลมปอดนะคะก็จะอยู่เป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเลือดของเรามากที่สุดเลยจำได้ไหมคะว่าปอดของเราจะทำหน้าที่ในการฟอกเลือดใช่ไหมคะในระบบไหลเวียนโลหิตพอเรามีเลือดมาเลือดที่ปอดนั้นจะเป็นเลือดอะไรใครจำได้เลือดอะไรนะเลือดดีหรือเลือดเสียนะเลือดเสียใช่แล้วเราจะได้เลือดเสียมาที่ปอดของเรามาทำการฟอกเลือดให้เป็นเลือดดีใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้เนี่ยก็จะมาทำการฟอกเลือดบริเวณปอดของเราโดยผ่านการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองค่ะการฟอกเลือดนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้าด้วยว่าเมื่อแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรซึ่งก็จะเป็นหน้าที่การทำงานของระบบหายใจค่ะ

่อไปค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับอวัยวะอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือกระบังลมเคยได้ยินคำว่ากระบังลมไหมคะกระบังลมนะคะจะเป็นแผ่นกล้ามเนื้อจะอยู่บริเวณด้านล่างของซี่โครงของเราซี่โครงเป็นกระดูกที่คอยปกป้องอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณทรวงอกของเรานะคะโดยกระบังลมนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านล่างตามที่ลูกศรได้ชี้ไปเห็นไหมคะบริเวณนี้ซึ่งเจ้ากระบังลมนะคะจะเป็นอวัยวะที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกของเราและบริเวณช่องท้องให้ออกจากกันและนอกจากนี้เขายังมีหน้าที่ในการช่วยในการหายใจด้วยนะคะเป็นการช่วยในการหายใจของเราแต่จะช่วยในการหายใจอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามในสัปดาห์หน้าว่าการหายใจของเราจะสามารถทำงานได้อย่างไร

่อไปนะคะมีหลายส่วนไหมคะหลายส่วนมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะสำรวจค่ะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเรานั้นบางส่วนเราก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะบางส่วนเราก็ยังไม่รู้จักดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะได้ทำใบงานของเราซึ่งก็เป็นใบงานที่8เรื่องอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะนักเรียนจะให้นักเรียนระบุลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งใบงานของเรานะคะจะเป็นตารางแบบนี้เลยค่ะตารางทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจซึ่งคุณครูนะคะก็ได้เขียนชื่ออวัยวะเหล่านั้นไปแล้วทีนี้ค่ะในตารางด้านขวานะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆลงไปค่ะนักเรียนอาจจะเขียนสรุปตามความเข้าใจของตนเองก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนบางคนก็ได้จดบันทึกข้อมูลลงไปในสมุดแล้วสามารถสรุปตามความเข้าใจของตนเองได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอวัยวะเหล่านี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันในสัปดาห์หน้าด้วยดังนั้นเด็กๆจะต้องมีความเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติค่ะในใบงานที่8เรื่องอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจโดยคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของการทำใบงานตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานและรวมไปถึงให้คำแนะนำระหว่างการทำใบงานด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาข้อมูลในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความยากนะคะคุณครูสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆหรือว่าอาจจะอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ครูอเล็กได้นำเสนอไปก็ได้นะคะตอนนี้นะคะก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ลงมือทำใบงานเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะเฉลยใบงานของเราแล้วหลายคนนะคะทำเสร็จแล้วนะคะบางคนก็ยังเหลือเติมข้อมูลบางส่วนอยู่และนักเรียนปลายทางนะคะทำใบงานเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่เสร็จนะคะสามารถดูเฉลยเป็นแนวทางในการเติมคำตอบให้สมบูรณ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่อวัยวะส่วนแรกของเราเลยนะคะจะเป็นกลุ่มไหนเฉลยดีคะเป็นกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะเฉลยอวัยวะส่วนแรกคืออะไรเอ่ย
1: ลักษณะอยู่บริเวณกลางใบหน้าคล้ายผลชมพู่ค่ะ
0: คืออะไรเอ่ยคะเพื่อนๆในห้องช่วยกันตอบสิคะอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรคะ
2: จม
0: ูกเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนก็บอกลักษณะมาแล้วนะคะลักษณะของจมูกนั่นก็คืออย่างที่เพื่อนบอกอยู่ตรงบริเวณกลางใบหน้าคล้ายกับผลชมพู่นะคะถ้าหากว่าใครเขียนเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็ได้ค่ะก็จะมีรูจมูกทั้ง2รูมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศด้วยนะคะและภายในรูจมูกก็มีขนจมูกเอาไว้ดักจับฝุ่นละอองนะคะส่วนที่2ค่ะหลอดคอเป็นสมาชิกในกลุ่มที่4ค่ะ
3: มีลักษณะเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณ5นิ้วครับหลอดคอจะเชื่อมต่อทั้งช่องปากและจมูกและเป็นทางผ่านของอากาศครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะข้อมูลครบถ้วนปรบมือให้เพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะว่าลักษณะของหลอดคอเนี่ยจะเป็นหลอดตั้งตรงนะคะและเป็นทางเชื่อมของช่องจมูกและช่องปากนะคะผ่านมาเจอกันที่หลอดคอและหลอดคอนะคะยังเป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจเข้าและหายใจออกด้วยค่ะต่อไปค่ะหลอดเสียงค่ะเป็นกลุ่มที่3นะคะ
4: มีลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เซนติเมตรครับมีหน้าที่เป็นอากาศผ่านไปยังหลอดเสียงครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะครบถ้วนเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะหลอดเสียงของเรานะคะก็มีหน้าที่เหมือนกับหลอดคอเลยเป็นทางผ่านของอากาศเช่นกันมีเป็นหลอดยาวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะหลอดลมค่ะสมาชิกในกลุ่มที่2ค่ะ
5: มีลักษณะเป็นหลอดกลมๆค่ะภายในเป็นกระดูกค่ะต้องเปิดตลอดเวลาค่ะเพราะว่าจะให้อากาศเนี่ยเข้าแล้วก็ออกตลอดเวลาค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนในกลุ่มที่2ค่ะถูกต้องเลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหลอดกลมๆนะคะและภายในเนี่ยก็จะมีกระดูกอ่อนนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้หลอดลมของเราเนี่ยเปิดอยู่ตลอดเวลาทำให้มีอากาศผ่านเข้าออกได้ตลอดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของหลอดลมนะคะจะมีลักษณะตั้งตรงมาและจะมีทางแยกออกมาเป็น2ฝั่งเป็นทางซ้ายและทางขวานะคะซึ่งเราจะเรียกว่าหลอดลมแขนงใหญ่ทีนี้ค่ะหลอดลมแขนงใหญ่เนี่ยก็จะมีหลอดลมที่แทรกเข้าไปในปอดของเราอีกเป็นเส้นเล็กๆ เราจะเรียกว่าหลอดลมฝอยในส่วนของหลอดลมนะคะจะสามารถแบ่งแยกกันได้อีกค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะอธิบายให้กับนักเรียนก็คือลักษณะของปอดปอดจะมีด้วยกันกี่ข้างนะคะ2ข้างนะคะรูปร่างของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่อยู่บริเวณไหนนะปอด
6: บริเวณหน
0: ้
6: าอก
0: หรือว่าทรวงอกของเรามีลักษณะยืดหยุ่นนะคะคล้ายกับฟองน้ำเลยมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยภายในจะมีถุงลมเล็กๆอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นถุงลมนะคะถุงลมปอดของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นถุงอากาศเล็กๆอยู่ต่อกับ หลอดลมฝอยที่คุณครูได้พูดถึงไปนะคะซึ่งถุงลมจะเป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเลือดในปอดมากที่สุดจำได้ไหมคะว่าปอดและถุงลมปอดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับระบบอะไรที่เราได้เรียนไปนะระบบอะไรนะคะไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเอาไว้ว่าส่วนสุดท้ายนั่นก็คือกระบังลมนะคะจะให้กลุ่มที่หนึ่งช่วยคุณครูเฉลยค่ะ
1: เป็นแผ่นกล้ามเนื้ออยู่ล่างกระดูกซี่โครงเป็นที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องออกจากกันมีหน้าที่ช่วยในการหายใจค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะครบถ้วนเลยนะคะในส่วนของกระบังลมนะคะก็จะเป็นแผ่นกล้ามเนื้ออย่างที่เพื่อนได้บอกไปคอยกั้นกระดูกซี่โครงที่คอยกั้นอวัยวะภายในนะคะที่อยู่ในช่องท้องและช่องอกออกจากกันอยู่ด้านล่างของกระดูกซี่โครงและมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือช่วยในการหายใจแต่ว่าจะช่วยอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามในสัปดาห์หน้าที่จะเรียนในเรื่องของการทำงานของระบบหายใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในเรื่องของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจของเราอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจส่วนแรกเลยเป็นอวัยวะภายนอกคืออะไรคะ
2: จม
0: ูกของเราค่ะส่วนที่สองค่ะเราเรียกว่า
2: หลอดคอ
0: หลอดคอเป็นทางผ่านของอากาศผ่านไปที่หลอดเสียงนะคะจากนั้นเนี่ยจากหลอดเสียงก็อากาศจะผ่านมาที
2: ่
0: หลอดลมซึ่งหลอดลมก็จะแตกแขนงออกมาเป็นหลอดลมแขนงใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาและภายในหลอดลมที่ลงไปในปอดของเราเราก็จะเรียกว่าหลอดลมฝอยอีกทีนึงนะคะและก็เป็นปอดของเราอากาศก็จะอยู่ภายในปอดของเราในปอดของเราจะมีถุงเล็กๆอยู่เราเรียกว่าอะไรคะถุงลมปอดนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ย
2: กระ
0: บังลมนั่นเองนะคะซึ่งกระบังลมเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการหายใจของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามในสัปดาห์หน้าว่าอวัยวะที่สำคัญทั้งหมดนี้นะคะจะทำงานในระบบ

0: ายใจอย่างไรนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการทำงานของระบบหายใจค่ะสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะเป็นใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.gh นะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดบ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และแผ่นที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องหลักภาษาไทยก็จะมีเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดซึ่งคำที่เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เกี่ยวกับตัวเลขคำหน้าจำนวนคำที่อยู่หลังจำนวนประมาณนี้แล้วก็คำบอกลำดับและในส่วนของคำบอกกำหนดก็จะมีในส่วนของการชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะ

ดังที่เพื่อนของเราสองคนเมื่อวานที่ออกมาแสดงบทบาทสมมุติยังจำได้ไหมก็เป็นการชี้เฉพาะให้แม่ค้ารู้ว่าเราจะซื้อผลไม้เนี่ยเราต้องบอกจำนวนให้ชัดเจนแล้วก็บอกกำหนดชี้เฉพาะให้ชัดเจนว่าต้องการผลไม้แบบใดลูกใดแล้วก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้ดีนะครับและชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3เราเรียนมาทั้งหมด2หน่วยการเรียนรู้แล้วหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3และชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงปิดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับนักเรียนอย่าลืมเมื่อเรียนเสร็จต้องไปทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยทุกๆหน่วยในชุดกิจกรรมของนักเรียนเล่มสีเขียวนะครับก็จะต้องมีแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยให้นักเรียนได้ไปประเมินตนเองดูซิว่าการเรียนที่ผ่านมานักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนประเมินตนเองตามความเป็นจริงนะครับและวันนี้ครูโอก็ได้ตัดข้อความเป็นเนื้อหาบางตอนจากนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน 3-4เดี๋ยวครูโอจะให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4

0: นักเรียนครับเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อความนี้แล้วซึ่งเป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากเรื่องผลวิชัยคาวีนักเรียนมองเห็นตัวละครกี่ตัว
1: 3ต
0: ั
1: ว
0: 1มี
1: แม
0: ่โค2ลูกโคและ3
1: ลูกเสือ
0: คิดว่ามีแม่เสือไหมคิดว่ามีแม่เสือไหมครับเรื่องนี้อ่ะบางคนบอกว่าน่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าเรื่องหนวิชัยคาวีนั้นจะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรอ่ะแต่เรามาดูข้อความนี้ก่อนนักเรียนอ่านข้อความนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรปกติแล้วแม่โคลูกโคเนี่ยก็คือลูกวัวแม่วัวใช่ไหมโคแปลว่าวัววัวกับเสือถูกกันไหมไม่ถูกเพราะว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ล่าเนื้อโคเป็นสัตว์กินหญ้าโคกับเสืออยู่ด้วยกันโคอาจจะถูกเสือทำร้ายได้เพราะว่าสัญชาตญาณของเสือมันจะต้องกินสัตว์ใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้สะท้อนอะไรแม้ว่าลูกเสือเนี่ยจะเป็นลูกของเสือเป็นลูกของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจในป่าแต่แม่โคก็ทำไมมีจิตใจที่เมตตาโอบอ้อมอารีใจดีให้ลูกเสือทำไมกินนมดื่มนมของตนเองโดยที่ไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดคำถามชวนคิดนะครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่านักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดจากข้อความนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรข้อความเมื่อสักครู่แสดงถึงความเมตตาความมีเมตตาของแม่โคต่อลูกเสือถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเป็นคนแบบไหนเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นเราจะเป็นคนมีความเมตตาเอื้อเฟื้อได้ไหมแบ่งปันหลักๆ ก็คือความมีเมตตานะครับเป็นคนมีเมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีก็คือคนที่มีจิตใจดีนะครับต่อมานิทานบางเรื่องครูโออยากจะเล่าให้นักเรียนฟังว่ามันแฝงไปด้วยคุณค่าและข้อคิดสอนใจนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมผู้อ่านคือใครคือตัวเราตัวเราเองเนี่ยเวลาอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออ่านนิ

0: ทานต่างๆก็มักจะได้ข้อคิดถ้าจะให้ดีต้องนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะครับและต่อมานะครับในการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตเนี่ยจะช่วยให้ผู้อ่านเป็นคนแบบไหนมีปัญญามีความคิดและมีใช่มีแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตอย่างมีอะไรอย่างมีคติธรรมเข้าใจคำว่าคติธรรมไหมคติคือแนวคิดที่ดีธรรมก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีงามอะไรก็ตามที่เป็นข้อคิดที่ดีเป็นคุณค่าที่ดีงามเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมเหมาะสมนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิตดูซิอ่านนิทานพื้นบ้านแล้วจะนำไปใช้พัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนนะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้เขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ยังจำได้ไหมคุณค่าของเรื่องที่อ่านมีกี่ด้าน4ด้านที่เราเรียนมา1คุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมและ4ด้านสุดท้ายด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงการบอกแนวทางการนำคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องพร้อมกันนะครับนักเรียนคิดว่านิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีคุณค่าและข้อคิดไหมในใครจะตอบให้เพื่อนๆฟังได้บ้างนิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอ่านกันเนี่ยมีคุณค่าไหมมีข้อคิดไหมหลายคนตอบว่ามีแล้วมีอย่างไรใครจะอธิบายให้เพื่อนฟังได้บ้างมีข้อคิดอย่างไรคือเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีคุณค่าใช่ไหมมีข้อคิดใช่ไหมแล้วเราจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรจะนำไปปรับใช้อย่างไรใครตอบได้บ้างปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับนำไปใช้อย่างไรอาชาติมงคลลองตอบตามความคิดเห็นของตนเองชาติมงคลบอกเพื่อนๆปลายทางว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีข้อคิดในส่วนนี้เราทราบดีแต่เราจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรยกตัวอย่าง
1: ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อย่างเช่นข้อความตอนต้นชั่วโมงที่เราพบว่ามันแสดงถึงความเมตตาจะนำไปปรับใช้อย่างไร
1: ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
0: มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือ
1: ผู้อื่น
0: ปรบมือให้เพื่อนก็อย่างที่ถามว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดไหมหลายคนตอบว่ามีเพราะนิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยมักจะสอดแทรกคุณค่าและข้อคิดในเนื้อหาอยู่แล้วนะครับต่อมาในส่วนของข้อความชวนคิดเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านแล้ววิเคราะห์พร้อมกัน3 4

ก่อนที่จะวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดได้นั้นนักเรียนก็จะต้องมีการอ่านจับใจความซึ่งในการอ่านจับใจความนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมว่าเวลาที่เราอ่านจับใจความเสร็จการสรุปเรื่องนักเรียนจะสรุปเรื่องอย่างไรจำได้ไหมใครจำได้บ้างการสรุปเรื่องจากนิทานพื้นบ้านจากการอ่านเรื่องราวต่างๆที่มีตัวละครเนี่ยเทคนิคในการสรุปจะต้องสรุปอย่างไรใครจำได้บ้างครับตั้งคำถามหรือตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ตั้งคำถามว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันปลายทางดูด้วยนะครับ

0: ครับอันดับแรกใครหมายถึงตัวละครของเรื่องนั้นมีใครบ้างอาจจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้แต่งจะจินตนาการต่อมาทำอะไรหมายความว่าตัวละครนั้นทำอะไรบ้างในเรื่องถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของเรื่องต่อมาที่ไหนเป็นฉากและสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องใช่ไหมครับอาจจะเป็นเมืองเป็นป่าเป็นน้ำตกเป็นทุ่งนาได้ไหมได้ต่อมาเมื่อไร
1: เวลา
0: เป็นเวลาอาจจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือเป็นเวลาชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาอย่างไรเป็นผลของเหตุการณ์การที่ตัวละครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเนี่ยอย่างไรก็คือผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลสรุปว่านิทานเรื่องนี้สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรและสุดท้ายข้อคิดสำคัญไหมทำไมต้องหาข้อคิดแล้วผ่านๆเลยได้ไหมไม่ได้ทำไมต้องหาข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะครับเก่งมากต่อมานะครับเรามาดูหลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดของเรื่องที่อ่านพร้อมกันอันดับแรกนักเรียนต้องศึกษาลักษณะของเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถอ่านได้นะครับข้อที่2วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์คำประพันธ์ก็จะมีทั้งที่เป็นบทร้อยกรองแล้วก็บทร้อยแก้วส่วนนิทานพื้นบ้านเนี่ยเรื่องหุ่นวิชัยคาวีที่นักเรียนจะได้เรียนเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับบทร้อยแก้วนะครับต่อมาต้องวิเคราะห์แนวคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่องว่าเรื่องนี้แต่งเพื่ออะไรต้องการสอนอะไรเกี่ยวกับตัวเราต่อมาครับวิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านทบทวนคุณค่าทั้ง4ด้านมีอะไรบ้างหนึ่งใครจะอาสาตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางมีไหมนนทพัฒน์คุณค่าทั้ง4ด้านมีด้านอะไรบ้างครับ
2: ด้านเนื้อหาครับด้านวรรณศิลป์ครับด้านสังคมและวัฒนธรรมครับด้านการนำไปใช้ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนปลายทางล่ะครับปลายทางยังจำได้ไหมว่าคุณค่าทั้ง4ด้านมีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อหาวรรณศิลป์สังคมและวัฒนธรรมและสุดท้ายด้านการนำไปใช้ดีมากที่ยังจำได้และต่อมาครับเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดทำไมต้องเขียนอย่างละเอียดใครอธิบายเพื่อนได้ทำไมต้องเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดฉัตรมงคลฉัตรมงคลช่วยอธิบายเพื่อนหน่อยว่าทำไมต้องเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียด
3: เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
0: เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราเขียนแบบคร่าวๆเขียนโดยไม่ละเอียดผู้อ่านจะเข้าใจไหม
3: ไม่
0: เข้าใจในสิ่งที่เราเขียนอธิบายเพราะคำว่าอธิบายต้องอธิบายอย่าง
3: ละเอียด
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายอ่านพร้อมกัน
4: สุขข้อคิดและการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
0: นี่แหละคือหัวใจสำคัญต่อให้นักเรียนเก่งแค่ไหนอ่านเรื่องแล้วจดจำได้มากน้อยแค่ไหนสามารถท่องจำเป็นฉากๆได้ก็ไม่สู้กับการที่อ่านแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ครูโอก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักนิทานพื้นบ้านเรื่องหุ่นวิชัยคาวีหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมปลายทางรู้จักไหมครับใครเคยได้ยินชื่อยกมือมีจิรพัฒน์พงธนาฉัตรมงคลวรัฐยาหลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อใช่ไหมหรือใครเคยดูในการ์ตูนมีไหมปลายทางรู้จักไหมครับถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะมีแม่โคลูกโคเสือส่วนฉากนี้แม่เสือยังไม่มาถ้าพร้อมแล้ว

ยากอ่านหรือยังอยากอ่านเรื่องย่อหรือยังครับอยากแล้วจะได้เรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมๆกันน้ำเสียงชัดเจนแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องอ่ะถ้าพร้อมแล้วหน้าหลังตรงอ่านไปแล้วจับใจความไปด้วยคิดตามไปด้วยนะครับเริ่มอ่านเลยนะครับ3 4

0: ม
1: ถ้าลูกโคไม่อ้อนวอนแม่โคให้นมกับลูกเสือนักเรียนคิดว่าลูกเสือจะเป็นอย่างไรอาจจะอดตายหรือไม่ก็ทำไมร่างกายไม่แข็งแรงสู้ผอมเพราะว่าอดนมของแม่เสือนะครับต่อมาเดี๋ยวครูโอจะอ่านให้ฟังสลับกันไปนะครับลูกเสือรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของแม่โคจึงอยากให้ไปอยู่ด้วยกันในถ้ำแต่แม่โคไม่ไว้ใจแม่เสือเกรงว่าอาจได้รับอันตรายลูกเสือบอกให้แม่โคกับลูกโคไปซ่อนตัวก่อนแล้วตนจะคุยกับแม่เสือให้ครั้นเมื่อแม่เสือกลับมาถ้ำลูกเสือก็ตัดพ้อและน้อยใจว่าตนนั้นหิวมากถ้าไม่มีแม่โคใจดีมาให้กินนมป่านนี้ลูกเสือคงตายไปแล้วแน่ๆดังนั้นแม่เสือต้องให้แม่โคมาอยู่ด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและต้องสัญญาว่าจะไม่กินแม่โคปกติตามที่ครูบอกเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณกินเนื้อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันล่าเนื้อล่าสัตว์ป่าต่างๆแม่โคก็กลัวที่จะไปอยู่ด้วยแต่ลูกเสือสัญญาว่าจะคุยกับแม่เสือให้เพื่อไม่ให้แม่เสือกินแม่โคแล้วนักเรียนคิดว่าแม่เสือจะทำตามสัญญาไหม
0: ไม
1: ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสไลด์นี้ให้นักเรียนอ่านครับ3 4

แล้วนักเรียนคิดว่าแม่เสือกินแม่โคจริงๆไหมหรืออาจจะเป็นข้อสันนิษฐานของลูกโคและลูกเสือปลายทางล่ะครับคิดว่าแม่โคถูกแม่เสือกินไหมอาจจะไม่ถูกกินก็ได้นะอาจจะเป็นสัตว์อื่นมากินเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับลูกสัตว์ทั้งสอง

โกรธและเสียใจมากที่แม่เสือผิดคำพูดทั้งสองจึงคิดว่าแม่เสือควรตายตามแม่โคไปจากนั้นก็กลับไปถ้ำเหมือนเดิมครั้นเวลากินนมขณะที่แม่เสือนอนให้นมอยู่นั้นลูกเสือและลูกโคก็ช่วยกันรุมทำร้ายแม่เสือจนตายแล้วก็หนีออกจากถ้ำไปครั้นเดินทางผ่านอาสมของพระฤาษีตนหนึ่งทำให้พระฤาษีประหลาดใจที่เสือกับโคอยู่ด้วยกันได้จึงถามไถ่จนทราบความจริงและร่ายคาถาให้ลูกสัตว์ทั้งสองเป็นมนุษย์ถือเป็นความโชคดีของลูกเสือและลูกโคฆ่าแม่เสือตายด้วยความโกรธและเสียใจที่แม่เสือไม่ทำตามสัญญาแล้วก็หนีออกจากถ้ำเดินผ่านอาสมของพระฤาษีพระฤาษีก็สงสัยเสือกับโคอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะก็เลยอยากรู้ความจริงเสกคาถาให้เป็นมนุษย์จนได้ทราบความจริงนะครับต่อมาอ่านพร้อมกัน

0: อยู่ในมือใครมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายได้ทั้งสองจึงออกเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองจันทบุรี
1: เมืองจันทบุรีอ่านต่อครับลูกเสือมีชื่อว่าลูกเสือมีชื่อว่าผลวิชัยลูกวัวมีชื่อว่า
0: ทวี
1: ทั้งสองเนี่ยก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองจันทระบุรีแล้วก็เจ้าเมืองเนี่ยมีลูกสาวสวยด้วยงดงามชื่อว่านางศรีสุดาต่อมานะครับอยู่มาวันหนึ่งมียักษ์แฝงตัวมาอยู่ที่นอกเมืองคอยดักจับชาวบ้านกินจนจำนวนประชากรลดลงและทำให้ไม่มีใครกล้าไปตักน้ำอีกเจ้าเมืองก็จนปัญญาแต่ทว่าด้วยความสามารถของหนวิชัยและคาวีเมื่อเจอยักษ์ก็สามารถกราบได้ทันทีคาวีเอาพระขันฟันถูกตัวยักษ์จนขาดตายทุกคนต่างพากันดีใจเมื่อเจ้าเมืองทราบข่าวจึงเชิญให้หนวิชัยและคาวีเข้าไปในเมืองและเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีหนวิชัยคาวีเก่งไหม
2: เก่งค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมีวิชาอาคมจากพระฤาษีสามารถเอาชนะยักษ์ฟันจุ๊บขาดท่อนได้นะครับแล้วก็ยังถูกเจ้าเมืองทำไมเชิญไปเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับและต่อมาอ่านพร้อมกันครับ

0: อุปราชอ่านใหม่พร้อมกันครับ
1: อุปราช
0: ต่อไปครับ
1: แต่

0: สรุปแล้วเจ้าเมืองยกนางศรีสุดาให้ใคร
1: ขุนว
0: ิ
1: ช
0: ั
1: ย
0: ยกลูกสาวให้กับขุนวิชัยคาวีไม่เอาเพราะเห็นว่าพี่ชายของตนเองนั้นก็มีความสามารถเช่นเดียวกันถ้าขุนวิชัยเจอยักษ์ก็สามารถฆ่ายักษ์ได้นะครับต่อมาจากนั้นคาวีกราบลาพี่ชายและออกเดินทางไปแสวงหาบ้านเมืองอื่นๆก่อนจากกันขุนวิชัยและคาวีได้ดอกบัวคนละดอกโดยอธิษฐานว่าถ้าดอกบัวของผู้ใดเหี่ยวแห้งลงแสดงว่าผู้นั้นกำลังจะได้รับอันตรายให้อีกฝ่ายหนึ่งไปช่วยเหลือคาวีเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงเมืองร้างได้พบกลองใบใหญ่ตั้งอยู่ในปราสาทจึงได้พาดูพบหญิงสาวอยู่ข้างในคาวีจึงช่วยนางออกมาและสังเกตได้ว่าผมของนางงดงามและมีกลิ่นหอมคาวีก็เดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกลองใบหนึ่งที่เมืองหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นเมืองร้างได้ไปเจอใครไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีลักษณะพิเศษอย่างไรสวยด้วยผมทำไมด้วย
1: งดงาม
0: และก็มีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าต่อไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมกันครับ3 4

คาวีกับนางจันทสุดาก็ได้ครองรักกันอยู่ในเมืองจันทรนครนะครับแล้วก็เมื่อถึงช่วงวันสงกรานต์เนี่ยทั้งสองได้ลงไปส่งน้ำก็คืออาบน้ำนั่นเองแล้วก็ได้เอาผมทำไมครับปล่อยลอยไปในน้ำแล้วนักเรียนคิดว่าผมที่มีกลิ่นหอมลักษณะพิเศษนี้จะลอยไปถึงมือผู้ชายไหมลองมาดูพร้อมกันนะครับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองพัทธวิสัยซึ่งมีท้าวสันนุราชเป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ได้ส่งน้ำในแม่น้ำแล้วพบเส้นผมลอยน้ำมาช่างมีกลิ่นหอมมากจึงหลงไหลในกลิ่นผมนั้นทรงรับสั่งว่าถ้าใครสามารถนำผู้หญิงที่ผมหอมนี้มาได้จะมอบทรัพย์สมบัติให้กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งนะครับยายเท่าที่เป็นบริวารเอกบริวารเอกก็คือคนที่เป็นคนรับใช้คนสนิทที่มีความสำคัญนะครับได้อาสาไปจับตัวมาให้และทำทีไปขออยู่กับนางจันทสุดาทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้และได้ล่วงรู้ความลับของคาวีที่ถอดดวงใจไว้ในพระขันนักเรียนยังจำได้ไหมหนวิชัยกับคาวีเนี่ยพระฤาษีที่เป็นอาจารย์สั่งสอนได้ใช้อะไรเสกคาถาถอดอะไรครับถอด

วงใจเอาไปไว้ในพระขันถ้าทำอะไรพระขันหรือเอาไฟเผาหุ่นวิชัยคาวีก็จะตายทันทีนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกัน3 4

0: เขามีคำพูดที่ว่าถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวได้ซึ่งนางจันทสุดาเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคาวีแต่ท้าวสันนุราษฎร์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจไหม
1: ไม
0: ่ให้ยายเท่าเจ้าเล่ห์ไปรับพาตัวมานะครับจึงไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวถ้าแตะเนื้อต้องตัวปั๊บทำไม
1: ร้อน
0: ดั่งไฟนะครับดอกบัวที่เสี่ยงทายที่อยู่กับฝ่ายหนวิชัยเหี่ยวแห้งทำให้เกิดลางไม่ดีหนวิชัยจึงออกเดินทางตามหาคาวีเมื่อเดินทางถึงเมืองจันทรนครก็พบพระขันคาวีถูกไฟเผาแต่ยังไม่สลายก็รู้ทันทีว่าน้องชายของตนเองยังไม่ตายจึงตั้งจิตอธิษฐานให้พระฤาษีมาช่วยโดยการขัดพระขันให้เงาวับแล้วเอาน้ำล้างให้สะอาดทันใดนั้นคาวีก็ฟื้นคืนชีพแล้วเล่าความจริงให้ฟังทั้งสองพี่น้องจึงออกเดินทางตามหานางจันทสุดาเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังจนจบเลยนะครับทั้งสองเดินทางไปพบประกาศหากใครสามารถชุบตัวเท้าสันนุราษฎร์ให้กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งแสดงว่าเท้าสันนุราษฎร์มีอายุทำไมเยอะแล้วชราภาพมากแล้วนะครับจะให้รางวัลอย่างดีหนวิชัยและคาวีทราบดังนั้นจึงสมัครเข้าไปและออกอุบายทำพิธีชุบตัวโดยต้องมีกันแค่สองคนเท่านั้นและใช้ม่านกั้น7ชั้นพร้อมหลุมสุมไฟเป็นกองเพลิงไว้แล้วให้เท้าสันนุราษฎร์นั่งหันหน้าเข้ากองเพลิงพอทีเผลอก็ผลักเท้าสันนุราษฎร์ลงไปในกองเพลิงสิ้นพระชนทันทีจากนั้นคาวีก็แต่งตัวเป็นเท้าสันนุราษฎร์ขุนวิชัยคาวีฉลาดไหม
1: ฉลาด
0: ฉลาดที่จะออกอุบายฆ่าเท้าสันนุราษฎร์เพราะเท้าสันนุราษฎร์ก็คิดไม่ซื่อกับคาวีตั้งแต่แรกโดยออกอุบายให้เท้าสันนุราษฎร์เนี่ยไปทำพิธีชุบตัวจากนั้นพอเผลอก็ผลักตกหลุมไฟแล้วคาวีก็ทำไมครับแต่งตัวเป็นท้าวสันนุราษฎร์ออกมาเลยนักเรียนคิดว่าชาวบ้านชาวเมืองเหล่าเสนาอำมาตย์จะจับได้ไหม
1: ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าพิธีชุบตัวให้ท้าวสันนุราษฎร์กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งชาวบ้านก็เชื่อต่อมาครับเมื่อคาวีเดินออกมาพวกสนมนันเหล่าเสนาอำมาตย์ต่างออกมาต้อนรับด้วยความยินดีจากนั้นพระคาวีได้พบกับนางจันทสุดาทั้งสองต่างเล่าเรื่องราวสู่กันฟังและได้ปกครองเมืองเป็นสุขสืบมาตลอดกาลแสดงว่าอุบายของหนวิชัยคาวีสำเร็จไหม
1: ส
0: ำเร็จนะครับท้าวสันนุราษฎร์ก็ได้รับกรรมตามที่ตนเองได้ก่อไว้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแหล่งที่มาของเนื้อหาก็คือหนังสือนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กและเยาวชนชุดที่1วรรณคดีนะครับหลังจากที่นักเรียนได้พากันอ่านจับใจความเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนอธิบายคุณค่าของเรื่องหนวิชัยคาวีโดยทำใบงานที่10นะครับสำหรับใบงานรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยปลายทางถ้าทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยนะครับใบงานจะมีคุณค่าทั้งหมด4ด้าน1ด้านเนื้อหาเขียนอธิบายให้ชัดเจน2ด้านวรรณศิลป์ยกตัวอย่างก็ได้ถ้ามีคุณค่าเกี่ยวด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3นะครับเขียนให้ครอบคลุมและสุดท้ายด้านที่4ด้านการนำไปใช้อธิบายยกตัวอย่างให้เข้าใจว่านำไปใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าทั้ง4ด้านของนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีหนวิชัยนี่เป็นวัวหรือว่าเสือ
1: เสือคร
0: ับ หนวิชัยเป็น
1: เสือ
0: คาวีเป็น
1: ว
0: ัววัวหรือเรียกว่าโคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนสำหรับคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ดังนี้ให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตอย่าลืมว่าคุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคติเตือนใจข้อคิดซึ่งนิทานเรื่องหนวิชัยคาวีก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นพี่น้องต้องพึ่งพาช่วยเหลือกันให้คุณธรรมเรื่องความเมตตาดังที่แม่โคเนี่ยให้นมกับลูกเสือกินก็สะท้อนความเมตตาของแม่โคนะครับและต่อมาให้ข้อคิดเรื่องมิตรแท้ก็คือหนวิชัยกับคาวีที่เป็นมิตรแท้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นอกเห็นใจกันนะครับต่อมาครับในส่วนของคุณค่าด้านวรรณศิลป์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปะในการประพันธ์ส่วนเรื่องนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วอาจจะไม่ได้มีคุณค่าวรรณศิลป์มากนักมีการเปรียบเทียบนิดหน่อยซึ่งสรุปได้ดังนี้1ใช้ภาษาเข้าใจง่ายกระชับก็คือใช้ภาษาแบบสั้นกระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจเลยไม่ต้องแปลความแล้วก็เป็นภาษาแบบมุขปาฐะดังที่ครูเคยบอกว่านิทานพื้นบ้านจะเล่าสืบต่อกันมาอาจจะมีผิดเพี้ยนได้นั่นแหละเรียกว่ามุขปาฐะต่อมาครับมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับในการเล่าเรื่องราวต่างๆนั้นใช้คำพูดใช้ถ้อยคำอ่านแล้วมองเห็นภาพเกิดจินตนาการนะครับและสุดท้ายใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นภาพของตัวละครไม่ว่าจะตัวละครจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทำอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะจินตนาการตามสิ่งนั้นถูกไหมเวลาที่นักเรียนอ่านเรื่องนักเรียนก็ต้องจินตนาการตามเนื้อหาใช่ไหมครับเนี่ยทำให้เกิดความคิดต่อมาครับในส่วนของคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมสะท้อนอะไรบ้างก็สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้นเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้เล่าก็อาจจะมีการสอดแทรกวิถีชีวิตว่ามีการพึ่งพาอาศัยกันในยามที่มีปัญหาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากสมัยก่อนจะมีการยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นผู้นำของกลุ่มดังเช่นหนวิชัยมีความรู้ความสามารถไหมมีวิชาอาคมไหมครับมีคาวีมีวิชาอาคมไหมมีความรู้ความสามารถจึงได้รับการยกย่องจากเจ้าเมืองแล้วก็ชาวบ้านให้เป็นผู้นำนะครับและสุดท้ายผู้คนสมัยก่อนเนี่ยจะให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์นี่คือสภาพสังคมสมัยนั้นให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ดังเช่นตอนที่หนวิชัยคาวีทำไมให้ความเคารพต่อพระฤาษีซึ่งพระฤาษีมีบุญคุณอย่างไรมีบุญคุณอย่างไรสั่งสอนใช่ไหมให้วิชาคมแล้วก็เสกจากที่เป็นสัตว์เป็นเสือเป็นโคมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าจากนิทานพื้นบ้านเรื่องหนวิชัยคาวีนะครับต่อมาในส่วนของการนำไปใช้ในชีวิตจริงก็คือสามารถนำคุณค่าข้อคิดและคุณธรรมจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเคารพต่อครูบาอาจารย์ช่วยเหลือพึ่งพากันมีเมตตาและซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญไม่ควรเจ้าเล่ห์เหมือนกับยายเท่าเจ้าเล่ห์ใช่ไหมยายเท่าเจ้าเล่ห์นี้เจ้าเล่ห์มาแฝงตัวแล้วก็จับนางจันทสุดาไปให้เท้าสันนุราชนะครับและสุดท้ายคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้อ่านพร้อมกัน3 4ใครตอบได้ใครตอบได้บ้างครับมีประโยชน์อย่างไรพัทริกาตอบได้ไหมลัลนาตอบได้ไหมครับการอธิบายคุณค่าและข้อคิดมีประโยชน์อย่างไรลัลนาตอบคำถามครับ
2: จะทำให้เราสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
0: ่
2: ะ
0: สามารถนำข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ปรบมือให้เพื่อนครับก็อย่างที่เพื่อนบอกนำข้อคิดและคุณค่าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต้องนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยชั่วโมงหน้าก็จะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนติดตามเรียนด้วยนะครับและสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียม1ใบงานเรื่องพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยแล้วก็คุณครูปลายทางถ้ามีรูปภาพสำนวนไทยจะเป็นรูปภาพเก่ารูปภาพใหม่ก็ได้นะครับเอามานำเสนอให้เด็กๆได้ลองเล่นสำนวนกันดูนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ครูอยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องอื่นๆดูซึ่งนิทานพื้นบ้านก็มีหลายเรื่องถ้านักเรียนสนใจอ่านเรื่องไหนก็ไม่ว่าแต่ขอว่าเวลาที่อ่านแล้วควรจะมีการสรุปเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและให้ข้อคิดอะไรถ้าจะให้ดีต้องอธิบายคุณค่าจากเรื่องนั้นให้ได้ด้วยเพราะจะได้นำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับชั่วโมงนี้วันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ๆเฮ้
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

วประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: าแล้วอันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหรอ
0: จับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง

0: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
1: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
0: นับสี่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่

บ้าจริงหนีไปจนได้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะเฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสติโกนะครับครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับการที่เราจะเรียนรู้ในประเด็นถัดไปนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและก็จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดดังต่อไปนี้นะครับตัวชี้วัดที่1 นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2 นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านจุดประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่า

เรื่องจากภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเป็นลักษณะของการฝึกสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับโดยการนำองค์ความรู้ที่เราเรียนผ่านมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ตลอดถึงชั่วโมงที่4ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะนำสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนนะครับคราวนี้คุณครูจะทบทวนในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการที่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ดังต่อไปนี้นะครับองค์ความรู้ที่1เลยเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นที่1กระบวนการที่1นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3อะไรนะครับซึ่งคำถาม3อะไรนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับคำถาม3อะไรประกอบด้วยคำถามข้อที่1ได้แก่ภาพอะไรนะครับคำถามข้อที่2นะครับเห็นอะไรนะครับและคำถามข้อที่3นะครับทำอะไรนะครับเมื่อเราดำเนินการตอบคำถาม3อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการวางโครงนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่องค์ความรู้ที่2ที่นักเรียนจะต้องมีในกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็คือองค์ความรู้ในส่วนของกระบวนการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งจะต้องรู้ว่าโครงเรื่องประกอบด้วยประเด็นใดบ้างนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนของโครงเรื่องกันเลยนะครับโครงเรื่องจะประกอบด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับคราวนี้คุณครูบอกเทคนิคในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับลักษณะของการวางโครงเรื่องนะครับเราจะต้องใช้เทคนิคในการตั้งคำถามนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับทุกประเด็นเราจะต้องตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อที่จะนำไปสู่การหากรอบแนวคิดในการวางโครงเรื่องเมื่อนักเรียนวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเขียนเรื่องนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะฝึกปฏิบัติการผลงานสร้างสรรค์ผลงานการเขียนกันนะครับฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับในประเด็นที่1นะครับสำหรับใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้นะครับมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้เลยนะครับใบงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่กำหนดให้ด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยมีความยาว 5-7 บรรทัดนะครับตอนนี้ใบงานอยู่ในมือของนักเรียนแล้วใช่ไหมครับเรามาเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับตอบคำถาม3อะไรโดยให้นักเรียนตอบคำถาม3ประเด็นตามหัวข้อที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอนะครับโดยใช้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดนะครับ10นาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนดำเนินการในกิจกรรมส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3อะไรนะครับโดยเขียนลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับเพื่อที่จะเตรียมสู่กระบวนการวางโครงเรื่องและก็เขียนเล่าเรื่องจากภาพในใบงานนะครับคุณครูกำหนดเวลาให้นักเรียนตอบคำถาม3อะไรนะครับจำนวน10นาทีนะครับเริ่มลงมือทำได้เลยครับ

มดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับในส่วนของประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องผลงานการตอบคำถาม3อะไรของนักเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่ประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับให้นักเรียนดูภาพนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้ววางโครงเรื่องตามประเด็นดังต่อไปนี้นะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมในส่วนของ

ของการวางโครงเรื่องนะครับจำนวน15นาทีนะครับคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมส่วนนี้15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาจับเวลาขึ้นให้นักเรียนนะครับนักเรียนลงมือปฏิบัติในส่วนของการทำกิจกรรมวางโครงเรื่องได้เลยนะครับโดยให้นักเรียนเขียนข้อมูลการวางโครงเรื่องลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับ

หมดเวลาสำหรับการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของการวางโครงเรื่องของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับการวางโครงเรื่องในประเด็นนี้เสร็จแล้วเราจะนำเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับลงในใบกิจกรรมที่แนบไปให้นะครับตอนนี้เชื่อว่าใบกิจกรรมคุณครูได้ดำเนินการปริ้นท์แล้วก็แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถทำลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับโดยกำหนดระยะเวลาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคุณครูให้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลา20นาทีนะครับให้นักเรียนดำเนินการเขียนเล่าเรื่องจากภาพลงในใบงานได้เลยนะครับ

หมดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับก็คิดว่านักเรียนปลายทางของคุณครูนะครับทำกิจกรรมการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับให้นำใบกิจกรรมส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้คะแนนกับนักเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเมื่อสู่กระบวนการสุดท้ายในเรื่องของการเขียนปฏิบัติสร้างผลงานเล่าเรื่องจากภาพแล้วนะครับคุณครูมีคำถามกระตุ้นคิดที่จะมาถามนักเรียนด้วยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของตนเองอย่างไรนะครับให้นักเรียนตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับคุณครูมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับมาดูกันสิว่าคำตอบของคุณครูกับคำตอบของนักเรียนปลายทางนะครับตรงกันหรือไม่นะครับสำหรับคำตอบของคุณครูนะครับคุณครูจะศึกษาข้อมูลเรื่องที่จะเขียนและตัวอย่างงานเขียนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวคุณครูเองนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของคุณครูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั่วโมงต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การนำหลักการกระบวนการวิธีการเขียนนะครับตลอดถึงการเรียบเรียงเรื่องราวนะครับนำสู่กระบวนการวางโครงเรื่องการตอบคำถาม3อะไรนะครับมาเป็นประเด็นสรุปในเรื่องของการเรียนชั่วโมงสุดท้ายสร้างสรรค์ผลงานการเขียนนะครับคุณครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนคงจะประทับใจและภูมิใจในผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเรื่องถัดไปนะครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลานาฬิกา30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการ

เรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถ

ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี

0: 5ปีแล้วอะค่ะที่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
0: ประมาณ
1: ครับผมไม่ใช่นะฮะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
0: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเนี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
1: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
0: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
1: ี่ก็ไปขาย
0: โน
1: ขาย
0: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนเก็บหมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
1: ม
0: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
0: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ IT ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่อง IT อะไรความรู้เรื่อง IT ก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็มันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อย

0: ข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยแล้วก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากันยังไงบ
2: ้างแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จะ
2: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการ
1: ทำ6หลัก
2: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
1: ือ
2: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผมแล้วเลือกจากไหนได
2: ้เลือกจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลาย

0: ายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
1: พี่เนิร์ดพี่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้อมเราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้องหาทำเลเปิดถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริม
1: งานเสริม
0: แต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ล
1: ู
0: กค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับ

0: ุณก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนีละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการบริในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsip.thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอดธ
1: ุ
2: รก
1: ิ
2: จได้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: ผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับ
3: เรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมาจากความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกัน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆติดตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงติดเปิดคือบริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักติดปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมวยอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปล้ำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพก็

0: พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเข้ามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำบลขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
1: เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
2: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
1: ใช่
3: ครับ
2: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่ายังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาน
2: ิดหน่อยๆ
0: ใช่คร
2: ับ แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
1: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
2: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วขุ่น
1: ใช่
2: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
0: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hour ก่อนครับ
2: ได้เลยฮะ
0: เขาบอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นไงมันมี3อะไรมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
2: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
0: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเค้าผอมกว่านี้แล้วก็
4: สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
4: ไม่ใช่เลย
1: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงๆขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
2: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
1: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
2: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
0: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกเออน้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก
2: ็มีไหมมีไหม
0: โอ้ช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
2: ่หลุมอะไร
0: หลุมรักครับ
2: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
1: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
0: ผมก็เล่นหมดเลยอะ
2: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอะ
1: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
2: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
1: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
2: ใช้เพลงอะไรจีบ
1: ประวัติไม่ดี
0: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: นี
0: ่แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
2: นี่
4: เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
4: ค่ะ
2: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
5: ครับ
2: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
5: อะไรฮะ
2: ผมเจ้าชู้ทำไมล่ะครับชู้ทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
5: ถูกต้องไงว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
2: ้ครับ
5: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
5: อย่างนี้แล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
2: ครับ
4: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะไปใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาตินะคะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
6: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค
4: ่
6: ะ
4: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไง

0: คะถ้า Facebook หรือ IG Instagram เนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างนี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
1: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
2: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
3: อ๋อแล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
2: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
1: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
4: ในจริงแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
3: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
4: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
3: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
1: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
2: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ

0: ลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
1: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
2: ่จับความร้อนอะค่ะ
3: โอ้
2: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอ้
1: เพราะว่าสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่ามันเป็นขีดตรงไหนแล้วอะไร
1: มันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
1: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
3: อาบน้ำลูกอะ
2: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
1: ครับ
2: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
1: ความสู้ล้วนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
1: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนคุณโบพยักหน้าไม่

0: หยุดเลยแสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
1: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าทั้งคู่นะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
0: ่มัน
1: บ่งบอกมาว่าเอ้ยเนาะเขาทำได้ทำได้จริง
2: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
0: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
3: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเลยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
4: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
3: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์ดเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
4: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคอะเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตาเนี้ยผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ้ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
6: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
5: อือ
6: แล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
5: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
6: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
5: ฮะอ๋ออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
6: ทำไมถามคำตอบคำอะ
5: อะไรอะแป้ง
6: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
5: หูทวนลมอะไรนะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
6: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
5: ไม่เอานะแป้ง
6: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
5: ่
6: ะ
5: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งอะไปร้องเพลงอะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
6: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ๊อบร้องเพลงอะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
5: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
6: ยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
5: แป้งพอเหอะ
6: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬายังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
5: แป้ง
6: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆค่ะ

0: ี่ผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับคนแบบพี
1: ่เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: ากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับนอนร้องไห้นอนคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วก็โดนจี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานนึงประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดมันก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลมาค่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยอ่านู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
1: ี้
2: หร
1: ือ
2: ว่า
1: ไงไปด้วย
2: เอาไปด้วยด้วย
1: แล้วก็พอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เ
3: นียนเนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคนอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์นะด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถบ้านอ
2: ยู่ในชื่อเขาบอก
4: ชื่อเมียหมดเลยผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
2: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็ตรงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงถ้าคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬา

0: เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
0: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมจังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนนึงตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราด อย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
1: ้
0: ครับ
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
3: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีวะ
3: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
3: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
1: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดอะวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะ
3: อ
2: ุ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
4: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
4: เข็มเหมือนเดิมต
1: อ
4: นนี้
1: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างหึงอะไร
3: ไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

0: อะไรอย่าง
1: นี้แล้วสรุปชอบไหม
0: ชอบค่ะ
1: ชอบ
0: ใช
1: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
0: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
1: ครับ
0: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกมันได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
2: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานรองค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
0: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
1: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
0: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดลแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดลอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
1: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
0: 8ขวบแล้วค่ะ
1: 8ขวบแล้ว
2: น่ารักด้วยค่ะ
1: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
0: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราทำได้ค่ะ
1: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดปูนให้เขาฟังว่าเออต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาที
3: ่ที่แก้ไม่ได้
0: แก้ไม่ได้เลย
3: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเลยครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่มั้ยแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
1: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
3: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
0: มองเห็นประมาณ 70%
3: ได้ใช่แล้วก็ต้องสอนให้เขามองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
1: อ
2: ย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้องคลำจับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือที่ลูกเห็น 70%
0: ค่ะ
3: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: อพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้ง

0: พี่มันห่วยว่ะแป้ง
1: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
0: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
1: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
0: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
1: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะพอแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
0: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
1: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
0: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้ไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
1: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
0: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
1: พี่เล็ก
0: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
1: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้าย

0: आपके लिए ना चाह
1: ถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับสองคนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้ๆเล็กสู้ตัดกำลังเลยคุ
3: ณแข่งอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าๆดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนเราได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วมองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแป้งเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคย
0: เคย
1: เราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: พลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดียวเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะ แล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่าง
1: เงี้ยแล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนเนี่ยสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่ๆ
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
0: ่
1: ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับ

0: ที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็คอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
1: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
2: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: ากรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบทัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมากๆ
0: เห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบครัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
1: คร
0: ับแล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสื

อิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้5ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: ยทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูพี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให
1: ้ให้พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเนี
0: ่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับเองเข้าเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับเองเข้าเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่ลิศครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่ลิศหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สภาวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิววะมันไม่นี่อยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายวะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงวะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เฮ้ยติดว่ะเฮ้ยติดว่ะติดว่ะเฮ้ยติดว่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะขอสอบโก้ทำได้หมดแต่สอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม่
2: จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: กำนันว่าไงเอาเข้ามาก่อน
4: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่กำนันนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
4: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
4: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
4: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
7: กำนันรอเดี๋ยวนะ
4: จ้า

0: ้าวมีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอ่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้ไหมครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนนี้มันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่าคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ
1: ่อตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจขอโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของศาลต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้ก็จะลองไปส

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสภาแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้
3: เรื่อง
4: ย
3: าอี
4: แ
3: ซ่ค
4: ือ
3: ในก๋อยหยอก
4: ฉันเองอ้อมเมีย
3: อ๋อ
4: บ้าอ้อม
3: เมียข้าว
1: ก็อ้อมก็บอกว่าเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอเนี่ยครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: มอกาเสร็จเด็ดเพื่อให้หน้าเราไม่ติ่งป้าเป็นได
0: ้ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับบางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
6: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
6: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
7: ถือว่าน
6: ้
7: อย
6: ครับถือว่าน้อย
0: ฮะมะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกรา

0: คมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
1: จากกูดูแดงเหรอ
2: แปลว่าอะไรครับร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
3: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
2: ไม้ต้นนี้ครับ
3: เยอะคร
2: ับ แล้วสูงสูงอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
3: ต้องปีนเอา
4: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้เหรอคะลุง
3: ขึ้นได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
5: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเหนือหามป้อมครับจนตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายไปกิ่งแล้วก็ขยับ

0: นี้คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมี2แบบนะครับ1แบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำจะทำให้ชุ่มคอ2เป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านๆแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
6: 100กระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกิน80
5: โลเท่าไหร่มูมาปะเปื้อนถึงกิโลยังไงถึงจะสั่ง
7: 8บา
8: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
9: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
10: อ๋อ
9: ค
10: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
11: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของก๋อยแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
4: พื้นที่เดิม
11: หมู่เพื่อนร่างเดิม
4: พื้นที่เดิมจังหวัดเดิม
11: แต่หลังๆมาแต่งงานด้วยกันปักปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ

0: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
2: แล้วแต่เดิมนี่มีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
1: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัชรี
2: นี่ค่ะชาลอนนี่เนี่ยตัดดอกมือไม่พูดเนาะเดี๋ยวชาลอนมาไปคลีปไปแห้งเลย
1: อันนี้ใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงคร
4: ับคือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจำไม่ถูกต้องนะมี2 3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ไปตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
10: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
11: ครับผมมีป่อยันนี่เวททินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย

0: ถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะ
1: มันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
2: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
0: เรือยาอีแซ่คือในกอหย
3: อเดือก็กันเนี่ยเราปุ้มจุ๊บปากก็ใครเดือยอเขาผัดดูเรือยาค่ะเดือดโอ้บะอีซ่าบะโอ้ดิ
0: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่เกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
4: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถเข้าไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
5: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
4: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิดคอย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: น้ำหนามที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเกาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะคะเขาก็จะเรียกแบบเกาลัดดอยเกาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ถนก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปปลายเดือนนี่มันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาให้กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
6: เรา
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
7: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
8: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
8: เพราะไม่อยากให้แม่กิน
9: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
9: ไ
1: ม่
9: ถึงหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
9: อร่อยที
1: ่
9: น
1: ี่
9: เขาเร
1: ีย
9: ก
1: วิ
9: ว
1: ิ
3: วิให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างหนักแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
10: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะ
1: อร่อยไหมคะ
11: ครับ
1: รสเป็นยังไงคะ
11: นี่
12: ไม่สุก
1: รสชาติเป็นไงคะ
11: มัน

0: แล้วก็หอมด้วย
1: อันนี้มันจะเหมือนอะไรปุยปุยหรอคะ
2: มันจะอ่อนๆเหมือนแม่ขนุนครับมันมันนิดนึงหวานเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
3: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
4: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
5: ไหมเยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
3: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: าได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไปก่อนเตรียมที่ไปก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: อันนี้คือเขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
3: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียดกี่ด้านเบื้องลัดกี่ด้านตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
4: ้มาดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากที่ช่วยได้ทีนี้ถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันทุกวันแบบนี้ทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่รูพวกนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่รุ่น
5: ฉีดแล้วเล่นลุยฉีด
1: เท่าไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างรู้ไหนแล้วน้องฉีดใครได้ไหมก้อยชอ
6: ฉีดนี่ครับ
7: ก้อยชอนี่ฉีดที่นี่คร
1: ับตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเสียช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควานช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
8: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
8: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเนาะ
9: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
8: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
9: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
8: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
10: คือคิดว่าพ่อกว่ามือขาดที่ลูกน่ะดูไรกว่ามือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะเราไปตาขอบเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนกันเมื่อก่อนกัน
8: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
8: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ท่าครับท่าอยู่คร
8: ับตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาบแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวล

0: มาหาของป่าดักหนูบ้าง
1: ดีเลยครับ
2: แบบนี้สนุกสนานเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนคลายเครียดกะ
2: อยู่กับช้างกะอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
3: ทองทั้งสองเนี่ย
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุใต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจัง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาอย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: ฮะเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายฉันเลยเศร้าไงล่ะ

0: พวกเรา
1: ใหญ่ใหญ่เลยนะ
2: BLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
4: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
5: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม
3: DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
6: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
4: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
4: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
4: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
8: ภูเขาไฟ
9: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ

0: เขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะ

ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ 2-15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิ์หย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง

0: ียนได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุ

คนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19 นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านเนี่ยครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ 1. หม้ออบลมร้อนครับ 2. หม้อทอดไร้น้ำมัน 3. เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันต่างกับไอ้นี่ยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไงเราก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่เอ็ดดี้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้มค่ะนางสาวทิพย์ปัตม่วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิคแบ็กยาร์ดนะคะเป็นซูเชฟอยู่ที่นั่นค่ะซูเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่อีกทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้า3เครื่องนี้ครับ
1: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
0: อืมเพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
0: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
0: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
1: ใช่ๆค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
1: ใช่ค่ะ
0: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะยังไม่ใส่เยอะ
0: ปีกไก่แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
1: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะเราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรารีบไง
0: ผงปริศนา
1: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
1: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
0: โอเคครับ
1: พี่เอ็ดดี้จะทำหรือว่าให้อุ้งทำค่ะ
0: อุ้งทำสิครับ
1: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าองค์ทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องในการทำอาหารแล้วก็ขยำ
0: และอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้

0: ครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านนึงค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกอย่างได้ในเวลาเดียวนะคะเราต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยเราก็หมักไว้ก่อนฟรีซไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอดใช่ค่ะ
1: อีกสิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมอะครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยที่ถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้ไม่เสียกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็อุ๊ยสะอาดจังอยากทาน
1: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
0: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
1: โอเคครับ
0: ได้ค่ะเงียบเชียวแห้งแล้วบรรยากาศจะเรียงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะถ้ามีคนรัก
1: ว้าวว้า
0: วแต่นี้เรียงๆให้มันเสร็จๆค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
1: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับพังพังพังใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
0: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนอ่ะเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้อ
1: ทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันเน
1: า
0: ะ
1: 8ชิ้นครับ
0: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้ไหมคะ
1: ไทยบอกะเรีย
0: อุ๊ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
1: คิดใหม่ครับ
0: อ๋อนึกว่าภาษารักบอกได้นะคะเ
1: ฮ้ยยังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
0: ยังค่ะเฮียดี
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
0: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติ
1: ร้อยอ
0: ันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200 200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
1: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
0: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
1: กลิ่นไก
0: ่อย่างอื่นกลิ่นหนูเอง
1: อย่างไมโครเวฟครับเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้าห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
0: น
1: ี้ก็
0: ไข่ไม่ได้ไข่นี่ห้ามเอาเข้าค่ะกระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะคะ เขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่ อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟค่ะร้อนแบบร้อนมากเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
1: แสดงว่าเขาอาจจะเก่งด้านพวกตุ๋นต้มนึ่ง
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
0: ั้
1: น
0: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
0: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะเอาเข้าไปทั้งอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
1: โอเคฮะ
0: ไม่ได้เกิดมาด้วยเพื่อคู่กันค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
1: แต่ถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้ได
0: ้ไม่ควรค่ะ
1: อยู่ดีใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขามีตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
0: ไม่ต้อง
1: เขามีให้อยู่
0: เขามีของเขาใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นๆสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
1: ผมขออนุญาตอ้อม
0: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก
1: ่ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนร้อนร้อนค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
0: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีกรอบนึง
1: แต่ตอนนี้ผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเนาะ
0: ใช่ค่ะไก่ต้ม
1: เ
0: ดี๋ยวดูวันนี้5นาทีนะคะ
1: ครับ
0: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
1: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วโดยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
1: เพราะให้มันสุกบนล่าง
0: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟไฟอันนั้นคือความร้อนเข้าที
1: ่
0: ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
1: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีก7

0: ก็ต่อเลยนะคะอันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
1: ป
0: ลาเห่าแล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยแล้วก็เอ๊ะทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
1: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
0: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะเพราะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
1: า
0: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดีฟรายเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
1: ย
0: ัง
1: ไงกินวะเหมือนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อโดยการที่เราใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึงให้ตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดิฟายเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
1: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
0: ก็ตามชื่อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ลมกับความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับ2เครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่าง2เครื่องนี้กระบวนการการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กเจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
1: คั่ว
0: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันเนี้ยเหมาะในครัวที่เป็นครัวร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะตั้งวางได
1: ้
0: มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
1: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
0: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานอะไรเข้าไป
1: มากกว่า
0: อะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าออกนอกบ้านทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
1: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
0: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะอาหาร5หมู่อ่ะมันจําเป็นต่อร่างกายนะคะคาร์โบเนี่ยมันจะให้พลังงานกับเราถ้าเราไม่ทานคาร์โบเราจะรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะเปรี้ยเพราะว่าเราขาดพลังงานตรงนี้ไขมันร่างกายเราต้องการไขมันดีนะคะ HDL อย่างเช่นในอะโวคาโดในปลาในไข่แดงไข่แดงทานได้นะไข่แดงดีไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะไข่แดงเป็นนางเอกที่โดนกระทำดาวพระศุกร์นะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
1: ตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
0: นี่ค่ะ
1: โอ้มันยิ้มเลยไอ้โบ๊ะเมื่อกี้ข้างในนะฮะอุ้ยแต่ความร้อนเขาไม่ธรรมดา
0: ให้ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
1: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
0: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่าความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดูเท็กเจอร์แยกชัดๆเหลืออันแค่นี้นะคะในขณะที่สักหม้อทอดนะคะยังเต่งตึงแต่เพียงแค่ว่าสีมันยังไม่เข้ม
1: นี่ครับเทียบให้ดูข้างๆกันเอาทีละ
0: นี่ค่ะต่างเลย
1: แสดงว่าข้อดีของเตาอบไมโครเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
0: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมคลื่นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไขมันภายในตัวแต่

0: รอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะสัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
1: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5บวก7นาทีเนี่ยครับให้เจ้านี่กินได้ยังครับ
0: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
1: อ๋อแปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสักกี่นาทีครับ
0: คิดว่าอีก10นาที
1: โอเคครับแล้วทางนี้ล่ะครับไปอีก10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะ
1: อันนี้โอเคแล้ว
0: ใช่ค่ะถ้าไปกว่านี้ก็น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
1: โอเคครับได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
0: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
1: และ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ
1: ร้อนต่างกันยังไงนะครับของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเชฟทานได้ไหมครับ
0: ทานด้วยก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
1: จะแห้งๆเลยนะครับ
0: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื่นแล้วไม่ชิมเปล่าๆเนี่ยค่ะเพชรดูจิ้มเนี่ยค่ะ
1: มิก
0: เซอร์รสมือหน่อยหน่อยค่ะเหนียวอะนึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำเปล่าหน่อยไหม
1: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้สุนทรียภาพในการรับประทานอาหารไหม
0: มันก็ไม่
1: ก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณหลงป่ามา2วันอะไรเงี้ยเจออันนี้ก็โอเคละนะครับ
0: ก็ไม่ควรหาทำนะคะอันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
1: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลยแต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอ้ความนุ่มแล้วก็ความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: 10นาที10นาที
0: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25นาทีนะคะอันนี้กับอันนี้2อัน
1: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดีฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
0: ับ 5นาทีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฟู
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้น
0: ใช่
1: อาจจะซัดอีกรอบนึงฟูให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
1: ืออ
0: ันนี้ดีกว่า
1: อือ
0: มีข้าวเหนียวไหมคะหนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่ต
1: ี้อันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุ่นชาติที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่าหนึ่งอุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่เลยอยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
1: ยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งครับลองฝั่งนู้นได
0: ้พี่ตี้ลองค่ะ
1: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะอันนี้ก็ดี
0: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกันอัน
1: นี้ดีกว่าไหม
0: ใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
1: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่าสองหม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นตึ้นนึ่งอะไรนะครับ
0: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่ครับ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,400-1,500แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ3,000-4,000
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านอาหารกรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กินได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับ
2: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดี

0: ู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตรงนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะร้อนบางทีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกตครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ไฟเออร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ำมันได้อีกชั้นนึงก็จะเป็นตัวที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ำมันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขดลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอ้ตัวฝานี่มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยและไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวกับมันมี2ตัวเป็นหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เราตั้งแล้วนะมันก็จะคุณลดความร้อนก็จะทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกระเป๋าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการรีถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะ3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาสูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
1: โอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: บรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ายใจร้อที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ให้เป็นจะเป็นจริง
0: เราวันนี้

0: มาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวเย็นกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีๆเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: เอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานพินิจ

0: ว่ะ
1: ก็จริงอ่ะ
0: เ
1: ออเฮ้ยบางคนเห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว้
0: ใช่อ่ะ
1: เออ
0: เออไปไปไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
3: แต่กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
4: ขนาดพ่อแม่เราไม่เคยทำขนาดนี้เลยวะแบบนี้ต้องสั่งสอนซะแล
3: ้
4: ว
3: ยังไงวะเต้ย
4: ทีนี้แหละ

0: 一碗，再给我锅一锅。
1: นี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
2: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไงครูตรงนี้ไง
2: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไงยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับครู
4: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
5: เฮ้ยอาจารย์หนู

0: เธอทำอะไรผิด
1: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
0: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
1: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
0: ฉันมีหลักฐาน
2: คือพวกผม
3: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์จได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกเหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเถอะเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่าต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: รีบไป
4: ทำงานอย่าให้พลาดถ้าถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อะไรวะ
1: กล่องเลยหรอวะ
2: นี่มันยาบ้านี
3: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: ที่นี่เหรอ
1: เออก็มาแถวนี้แหละลุงมาเล่นประจำพี่วัดป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
3: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อน
2: เดี๋ยวมาไม่หยุดจะที่วัด
1: อะไรนะพี่
2: ดูเฉย
1: เอ้าน
2: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลงพักไปลงพัก
4: พี่ไปเอายาบ้าที่แจ็คมาใช่ไหม
5: ใช่
4: นี่มาแอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร่
5: 200
4: แล้วจะทำไรเท่าไหร่ไปเท่าไหร่
5: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: ีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสอบสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังบังคับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ
4: ลูกชายข้อหาอะไรคะ
3: มียาเสพติดอะไรเข้า

ค่ะคุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมารายงานตัวที่ศาลครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: やせててチャイチャイらしい。
1: ヤバ
0: ヤバ。ラオガチャ。
1: ヤバ。
0: ラオウイ。ママやんじゅうでたんじゅう。やせててチャイらばん。
1: はい、どうぞ。
2: Hey, my name is Jamal. I'm going to
3: ask you. Why are you making a mess? Why are you making a mess? Why are you making a mess?
4: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรคหนึ่งโดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
5: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
6: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: วันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: มีเปลี่ยนเป็นคดีไหมก็รอโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลท์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบ๊ทจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: ค่ะผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอร์เลสเนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นวันนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะพิมพ์คอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่จะก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์ได้เป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิลเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่ แหมเคยได้

0: ับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกๆคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
1: ครับ
0: ทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
1: ์
0: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
1: ่
0: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ่ะ
1: ค่ะจริงๆที่น่าเชื่อว่าปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
0: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
1: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
0: ตังหมด
1: หมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
0: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
1: ้
0: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
1: ม
0: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
1: ค
0: ือโปรเจกต์อย่างบิลเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้นะถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
1: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
0: ครับ
1: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบนึง
0: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพรูฟให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่

0: ไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามนะครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่อง startup เยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วน
0: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit นึงของ SME เราเรา bet กับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะ spin off จะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการ startup มันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ view.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นBusiness plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ Executive Summary Marketing Research Operation Financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบสตาร์ทอัพก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลังสตาร์ทอัพมันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
1: ่
0: ๆเขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็นสตาร์ทอัพก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นสตาร์ทอัพของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบSME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
1: ์อ
0: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่
1: อ
0: นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่า tech startup คือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแลบเป็นแมทเทียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด์การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยว

0: เองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพี่บอลก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหน
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูดมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าครับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วล่ะก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศนำพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพระราคุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้

สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

มเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยพระราชพระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

0: ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภาสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer S1 ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์แพทย์ดร.เฉินสำคัญ จะช่วยขับเคลื่อน

0: ความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโพรไมอิโลไซติกด้วยยาออทรานสเรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อวงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเจริญพระชนสา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทางนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ทันทีผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์

ดนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนมวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดได้ไปกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชัยเป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน

หัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริงเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์เรื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104 ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40 ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรื่องรองครับรายการด้วยความร่วมมือของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ความรู้ความสามารถของเราเองความเชี่ยวชาญต่างๆนะครับด้วยประสบการณ์ในการทำงานเองก็ตามเนี่ยแหละฮะหรือว่าความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาเชื่อไหมครับว่าสามารถที่จะนำมาทำในกิจการงานจิตอาสาได้อย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งพูดถึงเรื่องของจิตอาสานั้นถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งครับไม่ใช่เพียงแค่ใจของเรานั้นมีความอยากจะทำเพื่อส่วนรวมเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีองค์ความรู้ต่างๆเราก็สามารถที่จะทำกิจการจิตอาสานั้นได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้กับสังคมได้ถือได้ว่าเป็นจิตอาสาที่มีคุณภาพครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของจิตอาสากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาคุยกับทางด้านของท่านอาจารย์ดร.อัญชลีงามวิโรจน์ครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับกับสถาบันของอาจารย์ก่อนนะฮะอยากให้แนะนำสักนิดนึงครับว่าเริ่มต้นมาจากไหนครับ
1: ได้เลยค่ะสำหรับสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทิราสภากาชาดไทยนะคะเดิมเนี่ยเป็นชื่อว่าวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเราผลิตปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วก็ปัจจุบันได้เปิดพยาบาลศาสตร์มหาวิทยา
0: ล
1: ัยมหาบัณฑิตซึ่งจะมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทรวมถึงการพยาบาลเฉพาะทางด้วยค่ะ
0: จบมาก็เป็นพยาบาล
1: เป็นพยาบาล
0: ครับอยู่ที่ไหนบ้างครับอาจารย
1: ์สังกัดสภากาชาดไทยทั้งสิ้นเลยค่ะก็จะมีโรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชารวมถึงสถานีกาชาดต่างๆแล้วก็หน่วยงานในสังกัดของสภากาชาดไทยทั้งหมดค่ะ
0: ครับพอพูดถึงเรื่องของบุคลากรที่อยู่ภายใต้งานสาธารณสุขต่างๆนะครับการพยาบาลการแพทย์ต่างๆนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองแค่เรื่องของความเป็นอาชีพของแต่ละบุคคลแล้วในความเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านของสาธารณสุขเนี่ยฮะก็ถือว่าภารกิจของเรานั้นเป็นเรื่องราวของจิตอาสา
1: ใช่
0: ครับอย่างอาจารย์ก่อนเลยฮะอาจารย์เองก็เป็นพยาบาลด้วยใช่ไหมคร
1: ับ เป็นพยาบาลวิชาชีพ
0: อาชีพด้วยมุมมองเลยครับกับอาชีพพยาบาลเนี่ยฮะถ้าเรามองว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามาทำงานรับเงินเดือนแต่มีอะไรที่มากกว่านั้นถึงจะเป็นพยาบาลที่สมบูรณ์ได้
1: จริงๆต้องบอกว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เรียนพยาบาลชั้นปีที่1เลยนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของหลักการกาชาด1ใน7ของหลักการกาชาดคือจิตอาสา หรือว่าจิตสาธารณะเนี่ยแหละค่ะว่าเราทำงานของเป็นลักษณะของพยาบาลสภากาชาดเนี่ยนอกจากการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความสุขสบาย
0: บ
1: ได้รับเงินเดือนจริงๆต้องบอกว่าเงินเดือนกาชาดสมัยนั้นไม่ได้เยอะนะคะจำได้ว่าเงินเดือนตอนแรกเนี่ย 5,560
0: เด็กสมัยใหม่นี่อาจจะ
1: ไม่เข้าใจว่า เราทำด้วยใจอะค่ะต้องบอกว่าพยาบาลส่วนใหญ่งานหนักมากปัจจุบันถ้าไปคุยเรื่องเวรของน้องๆพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าน้องพักน้อยนะคะ
0: ค
1: ได้เวลาเด็ก1เดือนเนี่ยอาจจะได้ออฟแค่ 1-2 วันเท่านั้น
0: หยุดแค่นี้
1: ทำงานกันเหนื่อยสาหัส
0: คือจริงๆเนี่ยผมเองมีญาติเป็นพยาบาลเคยเห็นอยู่คือไม่ใช่งานสบายนะฮะ
1: ไม่เลย
0: ต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยคือแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลผู้ป่วยนะต้องดูแลญาติผู้ป่วยด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าเราพูดว่าเราทำงานเพื่อแบบแลกสตางค์คงไม่ใช่ละเพราะว่าเราไปเนี่ยมันทำมากกว่านั้นเราดูแลเขาแบบองค์รวมนะคะดูแลทั้งกายทั้งใจสิ่งแวดล้อมสังคมการดูแลถึงไปถึงครอบครัวเมื่อกลับไปบ้านด้วยเนี่ยแหละค่ะบทบาทพยาบาล
0: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าดูแลทั้งกายและใจอันนี้สำคัญมากให้เขามีความเข้าใจคราวนี้เนี่ยพอเรามามองแล้วเนี่ยก็คือต้องมีความเป็นจิตอาสาด้วยล่ะถ้าไม่มีความรักตรงนี้จริงๆเนี่ย
1: อยู่ไม่ได้
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: นะครับแล้วคนนี้เนี่ยพอเรามามุมมองว่าในวันนี้เป็นอาจารย
1: ์
0: ที่เราต้องสร้างคน

0: และคนที่เรากำลังสร้างก็คือคนที่จบออกมาแล้วต้องมาทำหน้าที่ในความเป็นพยาบาลของสภากาชาด
1: เป็นอนาคตของวิชาชีพพยาบาลใช่ค่ะเราต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่ในชั้นปีที่หนึ่งคือมีรายวิชาหนึ่งที่ตัวเองก็เป็นผู้สอนด้วยนะคะ คือเรื่องของหลักการกาชาดและจิตสาธารณะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้เลย
0: คือไม่ได้มองว่าเรียนพยาบาลต้องไปเรียนของวิทยาศาสตร์หรือเรียนของหลักการรักษาเท่านั้น
1: เราเรียนด้วยใช่เราต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่จบมาเราจะขึ้นชื่อว่าเราเป็นพยาบาลกาชาดจิตสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญแล้วจริงๆหนึ่งในธงของวิสัยทัศน์ของสถาบันก็คือเรื่องของจิตสาธารณะเช่นกันค่ะก็เลยจะพ้นไม่ได้เลยว่าเราต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้กับเด็กตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งจนกระทั่งจบการศึกษา
0: หัวใจสำคัญเลยฮะผมเชื่อว่าค่อยๆเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่น้องๆ นะครับได้เข้าไปร่ำเรียนนะฮะแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆเอาปีหนึ่งเลยฮะเข้ามาวันแรกเนี่ยเรามองเราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะของความเป็นอาจารย
1: ์นักศึกษาก็อาจารย์จริงๆเขาก็จะได้ปลูกฝังส่วนหนึ่งมาจากสมัยที่เขาเรียนในชั้นมัธยมหรือชั้นประถมแต่ว่าพอเขามาเป็นพยาบาลเนี่ยมันต้องลึกซึ้งกว่านั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่แค่ว่าการไปช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมแต่มันหมายถึงคนที่เข้ามารับการรักษาหรือว่าคนที่เราต้องเป็นเราต้องให้การดูแลมันต้องดูลึกซึ้งกว่านั้นนะคะเขาต้องแบบว่ามีจิตใจที่แบบค่อนข้างละเอียดอ่อน
0: คือเหมือนกับว่าต้องบวกไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าญาติของเราเองเนี่ยที่เราสนิทหรือว่าเรารู้จักกันมาก่อนเนี่ยก็ส่วนนึงละ
1: มันไปด้วยใจของเราอยู่แล้ว
0: มันไปด้วยใจอยู่แล้วแต่วันนึงที่เราต้องมารับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยต้องปลูกฝังตั้งแต่ปีหนึ่งเลย
1: พูดกับเขาเสมอค่ะว่าเราดูคนไข้เสมือนดูแลคนในครอบครัวของเรา
0: ครับ
1: บางทีเราคิดว่าถ้าเกิดเรานอนป่วยอยู่ตรงนั้นเราต้องการสิ่งไหนเราต้องให้สิ่งนั้นกับคนไข้ใช่ค่ะ
0: ผมมองว่าคงไม่ใช่แค่เพียงความต้องการด้วยเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยอ่ะความไม่สบายกายความเจ็บปวดต่างๆบางทีในเรื่องของความอดทนทางอารมณ
1: ์ลดน้อยลงใช่เราก็ต้องฝึกค่ะสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งแรกเลยว่าเด็กจะต้องไปสื่อสารหรือเข้าไปเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังเช่นกัน
0: ครับอันนี้ก็มองในเรื่องของการที่เราสร้างคนด้วยหลักสูตรแล้วกันนะครับของสถาบันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่เราจะไปส่งเสริมให้เด็กๆนั้นเขามีความรู้ในศาสตร์วิชาความรู้เท่านั้นแต่เรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆแล้วครับกับการเป็นจิตอาสาเนี่ยฮะ
1: ใช่
0: ทางสถาบันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ กิจกรรมของสถาบันเรามีหลายอย่างนะคะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปเป็นจิตอาสาในหลายๆเหตุการณ
0: ์
1: ตั้งแต่อาจจะตั้งแต่สมัยน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมก็เข้าไปช่วยในเป็นส่วนเรื่องของการเตรียมบรรจุเรื่องของอาหารยาที่เราจะเอาไปแจกในกรณีที่ต้องไปช่วยความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเราทำงานใกล้ชิดกับทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนไม่ทักด้วยค่ะอยู่
0: ตรงข
1: ้
0: ามก
1: ัน เวลามีอะไรที่ต้องแบบเป็นการระดมจิตอาสานักเรียนเรานี่ไปเป็นคนแรกเลย
0: คือเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมฮะ
1: อัตโนมัติเขาบอกว่าต้องการจิตอาสาพวกเราก็จะได้จำนวนคนแบบในเวลารวดเร็วอะค่ะเพราะว่าหอพักก็อยู่ตรงนั้นห้องเรียนก็อยู่ตรงนั้นเราสามารถให้จะจัดเวลาให้เด็กไปช่วยงานได้เลย
0: แต่ผมเชื่อว่ามากกว่านั้นคือจิตใจที่เราได้ปลูกฝังเขาเอาไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลย
1: อาจารย์ก็ต้องไปด้วยอาจารย์ต้องไปเป็นตัวอย่างด้วยใช่ค่ะ
0: อันนี้คือหนึ่งในกิจกรรมก็คือเรื่องของน้ำท่วม
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเมื่อ3ปีก่อนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ตัวนี้นี่เราต้องไปเป็นจิตอาสาไงบ้างคร
1: ับ ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันเป็นช่วงปลาย63ต่อ64เนาะค่ะที่ว่าเราจะต้องเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องกลับไปเป็น work from home ถามว่าช่วงแรกๆของ 3-4 เดือนแรกเนี่ยต้องไปเขาเรียกว่า struggle กับการที่เราจะต้องไปเรียนรู้วิธีการสอนทางไกลเพราะเราเคยสอนแต่ในคลาสสอนแบบว่าลงมือปฏิบัติให้เห็น
0: เจอตัวกันใช่มั้ยฮะ
1: คราวนี้ต้องกลายเป็นว่าทุกอย่างสอนออนไลน์เราก็ต้องไปใช้ไอ้แพลตฟอร์มต่างๆใช้ Google Classroom บ้างใช้ MS Teams บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องไปเรียนรู้ช่วงนั้นก็พอหยุดตัวค่ะการสอนออนไลน์มันก็ลดเรื่องของการเดินทางลงไปมันก็ลดในเรื่องของการที่จะต้องแบบเหมือนการเตรียมคอนเทนต์จริงๆเราก็เตรียมในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการสอนที่เป็นช่วงของการออนไลน์นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเหมือนจัดสรรเวลาตัวเองในการที่จะไปเป็นจิตอาสาได
0: ้
1: ตอนนั้นมองว่าโหจริงๆหลายเดือนนะคะกว่าที่วัคซีนจะมา
0: ใช่ครับใช่
1: วัคซีนมาช่วงเดือนเมษาจำได้เลยค่ะว่าเขาให้ด่านหน้าคือบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล
0: รับ
1: วัคซีนก่อน เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้โอกาสอันนี้เป็นโอกาสที่ว่าเราได้แต่เราได้แล้วเราเป็นอาจารย์ที่แบบไปนั่งสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยที
0: ่ความเสี่ยง
1: เฮ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าในเมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วเรามีตัวป้องกันแล้วเราต้องออกไปช่วยเราต้องออกไปช่วยเขาก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่เรามองว่าเราไม่พลาดโอกาสนี้แน่นอนจริงๆโอกาสนี้น่ะก็ถูกหยิบยื่นมาจากสภาการพยาบาลนะคะที่แบบให้อาจารย์พยาบาลเนี่ยที่เรามองว่างานอาจจะไม่ได้แบบเป็นงานที่แบบหนักเหมือนกับที่พยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งหูเวรเขาก็เต็มที่คนไข้ตอนนั้นก็หนักมากอยู่ใน ICU ต้องเปิด ICU เพิ่มอะไรประมาณนั้น
0: ลองนึกภาพในช่วงแรกที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะป้องกันยังไงจะรักษากันยังไงช่วงนั้นนี่
1: ทุกคนกลัวหมดถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวนะเราก็กลัวนะเราบอกว่าตอนนั้นเราได้ซีโนแวคเข็มแรกเรารู้ว่าซีโนแวคเข็มเดียวเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันให้เราเจ็บป่วยรุนแรงแล้วเราฟังข่าวทุกวันว่ามันมีคนตายนะจำได้เลยว่าพยาบาลที่ฉีดซีโนแวคเนี่ยยังมีแบบว่าไซด์เอฟเฟกต์ของซีโนแวคเราอ่านข่าวแล้วก็กลัวเหมือนกันนะแต่ถามว่าเรามองแล้วว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะป้องกันผู้อื่นมากกว่าเราก็คิดว่าเราเอาตัวลงไปตรงนั้นไปอาสาจากเดิมที่แบบเขาก็มาถามตอนหลังเนี่ยที่ไปที่บางซื่อเนี่ยค่ะไม่มีใครมาถามขอลงไปเขาไปสมัครเองหรือว่าพี่ไปหาพี่ที่สมใจที่เป็นพี่อดีตหัวหน้าพยาบาลของสถาบันโรคผิวหนังที่เป็นผู้ดูแลหน่วยงานตรงนั้น
0: ของกระทรวงสาธารณสุข
1: ใช่ค่ะไปบอกพี่เขาเลยว่าพี่คะหนูเป็นอาจารย์พยาบาลหนูเนี่ยประสบการณ์แน่นอนก็คือเป็นผู้สอนการฉีดยาเป็นผู้สอนประจำสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานที่สอนในเรื่องของการฉีดยา
0: เขากล้ามเนื้อฉีดวัคซีนก็คือมันฉีดยานั่นแหละ
1: เป็นการฉีดยาเขากล้ามเนื้อเป็นการเตรียมยาการเตรียมยาแต่ละชนิดเราก็ต้องเรียนรู้เพราะมันเป็นยาใหม่ที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนของซิโนแวคอาจจะไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลโดสแต่พอเป็นของพวกไฟเซอร์เป็นของพวกพวกยาตัวอื่นนะคะมันต้องมีการผสมมันต้องมีการเรียนรู้จากบริษัทของยาใหม่เลยก็ไปเรียนรู้พร้อมกัน
0: คือเป็นเทคนิคเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ๆ
1: แต่เทคนิคเดิมพื้นฐานเดิมในเรื่องของการฉีดยาเนี่ยเรามีมาตรฐานที่เราเป็นผู้สอนมากว่า20ปีแล้ว
0: เราก็เคยเป็นพยาบาลจริงๆมาด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับก็ลงไปตรงนั้น
1: ใช่ไปอาสา
0: ไปอาสาทำตรงนั้นเลยนะครับมองเห็นอะไรบ้างฮะในประโยชน์ของความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าข่าวตอนนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของว่าวอลลุ่มมันเยอะมากคนที่แบบเขาเตรียมเอาไว
0: ้
1: อาจจะแบบเพียงพอหรือไม่เพียงพอเราไม่แน่ใจแต่เราเห็นว่าคนมันที่จับบังซื้อได้ใช่ไหมคะใหญ่มากแต่คนเนี่ยเอามาเป็นรถบัสอะค่ะมาเป็น10รถบัสมาเป็นแบบว่าล้นไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่บริการมันอาจจะเหมือนไม่เพียงพอกับคนไข้ที่มารอรับ เราต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนั่นแหละแต่การที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆมันก็ช่วยทำให้ process ของการให้บริการมันเร็วขึ้น
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยหนักกว่าผู้ป่วยทั่วไปนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพผู้ป่วยทั่วไปอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมบอกที่เราพูดคุยกันเนี่ยบอกว่าคนเจ็บคนป่วยอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ในความเจ็บปวดได้ก็อาจจะมีการใส่อารมณ์กับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะแต่ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตอนนั้นเนี่ยโควิด19เนี่ยคือทุกคนกลัวกันหมด
1: กลัวใช่ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่ผู้เจ็บป่วยละแต่เป็นความกลัวของประชาชนทุกคนที่กลัวการติดโรคนั้นขึ้นมาเนี่ย
1: กลัวความไม่รู้กลัวในสิ่งที่ว่าถ้าเราเจ็บป่วยไปเสียชีวิตไหมเพราะว่ามันมีเคสของการเสียชีวิตทุกคนก็จะกลัวเขาเรียกว่าระส่ำระสายในสังคมในช่วงนั้นจริงๆนะคะ
0: แล้วไม่ใช่แค่กลัวตัวโรคด้วยนะฮะคือกลัวการฉีดวัคซีนด้วย
1: ใช่ค่ะทุกคนเข้ามาจะมีคำถามเราไม่ใช่แค่ฉีดอย่างเดียวเราต้องให้คำตอบกับเขาด้วยว่าเราต้องให้ความมั่นใจเราเองก็ฉีดเขาก็ควรจะต้องฉีดเพราะการที่เขาไม่ฉีดมันหมายความว่าการเข้าไปอยู่ในสังคมตอนนั้นต้องจำได้ว่าตั้งแต่เดลต้านะคนตายเยอะมากนะคะเดลต้าหรือว่าโอเมก้าโอมิครอนนะช่วงนั้นก็แบบคืออาการหนักแล้วก็ ICU ต้องแบบออนเวนติเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากก็ต้องแบบแนะนำให้ทุกคนมาฉีดเราก็เป็นตัวอย่างคนที่บ้านเราก็ต้องแนะนำให้ฉีดทุกคนนะคะ
0: แม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ก็เป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก
1: ๆ
0: ที่เราใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลของเราเนี่ยเข้าไปช่วยในงานจิตอาสาตัวนี้นะฮะแต่อาจารย์มองว่าในฟันเฟืองเล็กๆเนี่ยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยประโยชน์ที่สังคมได้รับเลยที่พี่น้องประชาชนได้รับตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ต้องมองว่าก็ยิ่งใหญ่อะค่ะในฐานะที่เวลาตัวเองเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นจิตอาสาเพียงคนเดียวเราเห็นพลังจิตอาสาจาก ้องบอกว่าทั่วประเทศนะคะในส่วนของบางซื่อเป็นพื้นที่ที่ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดก็จริงเราก็เคยไปมีประสบการณ์ในการให้บริการในส่วนต่างๆนะคะหน้าเมนยังเคยไปฉีดมาแล้วเลยที่วางบางแคสนามกีฬาที่นินแดงก็เคยไปฉีดตามห้างต่างๆจามจุลีสแควร์หรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปฉีดมาหมดละเพราะว่าเรามองว่าเอ้ยประชาชนตื่นตัวยิ่งช่วงถ้าประชาชนเขายิ่งตื่นเพราะมันอาจจะมีเรื่องของข้อขัดแย้งนะไม่อยากฉีดซิโนแวคอยากฉีดยาตัวนี้พอยาตัวนี้มาปุ๊บอู๋คนมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องให้ข้อมูลทั้งหมดละค่ะว่าวัคซีนทุกตัวมีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันก็ต้องแบบเหมือนมีความเข้าใจในตัวนั้นด้วยแล้วก็ยินยอมที่จะได้รับวัคซีนนั้นๆส่วนใหญ่ก็จะให้ข้อมูลในเชิงโพสิทีฟที่ให้เขาเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะรับอะค่ะ
0: ครับก็สรุปแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองจริงจากประสบการณ์ที่อาจารย์เนี่ยได้ไปลงพื้นที่เป็นจิตอาสาในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19เนี่ยคือไม่ใช่แค่ใช้ความรู้ความสามารถของเราในการที่จะเข้าไปให้บริการเรื่องของการฉีดวัคซีนเท่านั้นแต่ว่าเรายังต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตน่ะในการที่ต้องไปบริหารจัดการทั้งอารมณ์ของคนที่กำลังกลัวอยู
1: ่ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: ทั้งอารมณ์ของคนที่กำลังต้องการในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับตรงนี้อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงครับว่าความเป็นจิตอาสาจริงๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จด้วยคือไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นได้นะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นจิตอาสาอย่างมีคุณภาพสักนิดนึงฮะอาจารย์ฝากไว้หน่อย
1: ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ท่านพิธีกรพูดนะคะว่าเราใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเรามองว่าการที่เราจะเป็นจิตอาสาเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นวิกฤตโควิด-19เนี่ยเป็นโอกาสของเรามากกว่าที่ว่าเราสามารถนำความรู้ความสามารถของตัวเองได้มาใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนตอนนั้นจำตั้งใจเลยว่าเป็นความมุ่งมั่นว่าถึงแม้ว่าเราจะ full time ยังเป็นอาจารย์สอน work from home เนี่ยสอนออนไลน์เนี่ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตลอดปีครึ่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด255วัน 1,800 ชั่วโมงเข้าไปเป็นจิตอาสาตรงนี้ฉีดยาไปประมาณเกือบ 170,000 โดสนะคะคือช่วยเหลือที่เต็มที่ตามกำลังความสามารถบางวันจำได้ว่าตอนที่กลับมาไม่เป็นช่วงนึงครึ่งนึงเป็น work from home ครึ่งนึงเป็นออนไซต์แล้วเนี่ยบางวันยังลางานเพื่อจะไปเป็นจิตอาสาคือต้องบอกว่าจริงๆแม้จริงๆหน่วยงานอนุญาตนะคะให้ไปนะถ้าไปในแง่ของงานที่เป็นส่วนรวมของสังคมเนี่ยหนึ่งงานอนุญาตอยู่แล้วแต่บางทีจะเกรงใจก็ลาไปใช้วันลาส่วนตัวไปด้วยอะไร
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นการทำงานจิตอาสานะครับด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของบุคคลที่ต้องการอยากจะเป็นจิตอาสาจริงๆด้วยแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างมากมายเลยครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออกช่วยเหลือประชาชน
3: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
4: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
0: ด้วยกลไกรัฐสภาก
5: รรมธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
6: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
0: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
7: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
8: วิ่งเลย
9: วิ่ง
10: คุณว่าภูมิปัญญาเจอเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้ชาเด็กสีจักรไหล
11: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
7: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: หลายคนนั้นก็มีข้อสงสัยกันอยู่นะครับว่าระหว่างเยาวชนที่เป็นคนเก่งกับเยาวชนที่เป็นคนดีเราควรจะมุ่งเน้นในการสร้างเยาวชนไทยในวันนี้เนี่ยให้เป็นแบบไหนกันก่อนแต่ในวันนี้เองนะครับถือได้ว่าก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสังคมไทยต้องการคนดีครับแล้วก็ยังเชื่อนะครับว่าคนที่ประพฤติตนในความดีนั้นจะสามารถที่จะขยับพัฒนาขึ้นไปเป็นคนเก่งได้วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆครับของการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่งและสิ่งสำคัญที่สุดครับคนเก่งเหล่านี้จะกลายเป็นการนำความดีนั้นมาช่วยพัฒนาสังคมไทยได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ
1: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
2: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
3: ส
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่

ราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

เรียกได้ว่าความดีนะครับจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองนะครับมากมายแล้วก็มีค่าได้มากกว่าสิ่งของใดๆก็ตามครับที่เราได้ออกมาเป็นค่าตอบแทนนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างดีๆครับของการสร้างคนดีแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเป็นคนเก่งได้นะครับก็ถือได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเองนั้นสร้างคนดีมาในสังคมไทยเยอะๆครับสังคมไทยนั้นก็จะได้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีการช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่อีกมากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันหมอรทัศน์ครับเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆนะครับมีบทความมีเรื่องราวครับที่นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหลักเกณฑ์หลักการต่างๆของคำว่าคุณธรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องของพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับวันนี้หากเราอยากจะสร้างลูกๆหลานๆภายในบ้านเราภายในครอบครัวของเราเองให้เขานั้นมีคุณธรรมนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในชีวิตของตัวเขาเองนะครับแม้แต่ตัวเขาเรียกได้ว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวก็สามารถที่จะนำเรื่องราวต่างๆในแอปพลิเคชันนี้ครับลองเอาไปสอนลูกดูลองเอาไปฝึกฝนลูกๆดูนะครับวันนี้จะทำให้เขานั้นมีทั้งเรื่องของความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองด้วยครับเป็นช่องทางดีๆนะครับอยากให้เข้าไปติดตามกันกับแอปพลิเคชันมอรทัศน์นี้นะฮะและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะครับที่เราจะได้กลับมาพูดคุยกันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมที่ทุกคนสามารถทำได้คุณธรรมคือนอกเหนือจากเรื่องของความสำนึกดีในจิตใจของเราเองแล้วครับช่วยกันนะครับนำความสำนึกดีนั้นแปลเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองต่อคนในครอบครัวและต่อคนในสังคมไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาเป็นที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับการที่เราจะเรียนรู้ในประเด็นถัดไปนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและก็จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดดังต่อไปนี้นะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องผ่านจุดประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียน

เล่าเรื่องจัดภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจัดภาพได้ถูกต้องนะครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจัดภาพนะครับเป็นลักษณะของการฝึกสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจัดภาพนะครับโดยการนำองค์ความรู้ที่เราเรียนผ่านมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ตลอดถึงชั่วโมงที่4ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะนำสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนนะครับคราวนี้คุณครูจะทบทวนในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจัดภาพนะครับการที่เราเขียนเล่าเรื่องจัดภาพได้นะครับนักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ดังต่อไปนี้นะครับองค์ความรู้ที่1เลยเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจัดภาพนะครับประเด็นที่1กระบวนการที่1นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3อะไรนะครับซึ่งคำถาม3อะไรนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับคำถาม3อะไรประกอบด้วยคำถามข้อที่1ได้แก่ภาพอะไรนะครับคำถามข้อที่2นะครับเห็นอะไรนะครับและคำถามข้อที่3นะครับทำอะไรนะครับเมื่อเราการตอบคำถาม3อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่องค์ความรู้ที่2ที่นักเรียนจะต้องมีในกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจัดภาพนะครับก็คือองความรู้ในส่วนของกระบวนการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งจะต้องรู้ว่าโครงเรื่องประกอบด้วยประเด็นใดบ้างนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนของโครงเรื่องกันเลยนะครับโครงเรื่องจะประกอบด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับคราวนี้คุณครูบอกเทคนิคในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับลักษณะของการวางโครงเรื่องนะครับเราจะต้องใช้เทคนิคในการตั้งคำถามนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับทุกประเด็นเราจะต้องตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อที่จะนำไปสู่การหากรอบแนวคิดในการวางโครงเรื่องเมื่อนักเรียนวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเขียนเรื่องนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะฝึกปฏิบัติการผลงานสร้างสรรค์ผลงานการเขียนกันนะครับฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับในประเด็นที่1นะครับสำหรับใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้นะครับมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้เลยนะครับใบงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่กำหนดให้ด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยมีความยาว 5-7 บรรทัดนะครับตอนนี้ใบงานอยู่ในมือของนักเรียนแล้วใช่ไหมครับเรามาเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับตอบคำถาม3อะไรโดยให้นักเรียนตอบคำถาม3ประเด็นตามหัวข้อที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอนะครับโดยใช้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดนะครับ10นาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนดำเนินการในกิจกรรมส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถาม3อะไรนะครับโดยเขียนลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับเพื่อที่จะเตรียมสู่กระบวนการวางโครงเรื่องและก็เขียนเล่าเรื่องจากภาพในใบงานนะครับคุณครูกำหนดเวลาให้นักเรียนตอบคำถาม3อะไรนะครับจำนวน10นาทีนะครับเริ่มลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับในส่วนของประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องผลงานการตอบคำถาม3อะไรของนักเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่ประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับซึ่งประเด็นของการวางโครงเรื่องนะครับให้นักเรียนดูภาพนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้ววางโครงเรื่องตามประเด็นดังต่อไปนี้นะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมโดยใช้เวลาในการทำกิจกรรมในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับจำนวน15นาทีนะครับคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมส่วนนี้15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาจับเวลาขึ้นให้นักเรียนนะครับนักเรียนลงมือปฏิบัติในส่วนของการทำกิจกรรมวางโครงเรื่องได้เลยนะครับโดยให้นักเรียนเขียนข้อมูลการวางโครงเรื่องลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับ

เวลาสำหรับการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของการวางโครงเรื่องของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับการวางโครงเรื่องในประเด็นนี้เสร็จแล้วเราจะนำเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนโดยนักเรียนจะต้องเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับลงในใบกิจกรรมที่แนบไปให้นะครับตอนนี้เชื่อว่าใบกิจกรรมคุณครูได้ดำเนินการปริ้นแล้วก็แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถทำลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับโดยกำหนดระยะเวลาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคุณครูให้เวลาในการดำเนินการกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลา20นาทีนะครับให้นักเรียนดำเนินการเขียนเล่าเรื่องจากภาพลงในใบงานได้เลยนะครับ

หมดเวลาในการดำเนินกิจกรรมนะครับก็คิดว่านักเรียนปลายทางของคุณครูนะครับทำกิจกรรมการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับให้นำใบกิจกรรมส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้คะแนนกับนักเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเมื่อสู่กระบวนการสุดท้ายในเรื่องของการเขียนปฏิบัติสร้างผลงานเล่าเรื่องจากภาพแล้วนะครับคุณครูมีคำถามกระตุ้นคิดที่จะมาถามนักเรียนด้วยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของตนเองอย่างไรนะครับให้นักเรียนตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับคุณครูมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับมาดูกันสิว่าคำตอบของคุณครูกับคำตอบของนักเรียนปลายทางนะครับตรงกันหรือไม่นะครับสำหรับคำตอบของคุณครูนะครับคุณครูจะศึกษาข้อมูลเรื่องที่จะเขียนและตัวอย่างงานเขียนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวคุณครูเองนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของคุณครูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั่วโมงต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การนำหลักการกระบวนการวิธีการเขียนนะครับตลอดถึงการเรียบเรียงเรื่องราวนะครับนำสู่กระบวนการวางโครงเรื่องการตอบคำถาม3อะไรนะครับมาเป็นประเด็นสรุปในเรื่องของการเรียนชั่วโมงสุดท้ายสร้างสรรค์ผลงานการเขียนนะครับคุณครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนคงจะประทับใจและภูมิใจในผลงานการเขียนของนักเรียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเรื่องถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะว่าหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะ
2: ฮะ
0: คือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพ
2: อ
0: เลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
0: ี
2: ่ก็ไปขาย
0: โนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
0: หม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูก ลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
0: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
2: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
0: ์ออ
2: ฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
0: ็
2: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ
0: Google
2: เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำขายตรงนี้ได
0: ้
2: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
0: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
2: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้อะเข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาเนี่ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเก็บโ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะฮะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้าง
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อซื้อซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพอกหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้

0: ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่แบบประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะค
1: ุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่รวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
1: ้
2: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
2: รา
1: ก็จะ
2: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
2: ่ในการทำโอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
1: ือ
2: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับ
2: ว่า
1: เริ่มจากไหนล่ะ
2: เลือกผลจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
2: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็น
1: คนขายนม
2: พี่เนิร์ดคือที่ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
2: แรกๆที่เริ่มทำก
1: ็
2: ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้าน
2: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิด จนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีแล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
2: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
2: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันนึงบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: ยังไม่มีความมั่นคงยังต้องหางานประจำ
2: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
1: จ้างเฮียแทน
2: ถูกค่ะ
1: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
2: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริมแต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราทำกับมันเต็มที
1: ่
2: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันมาเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
2: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
2: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
2: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็คือจริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
2: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
2: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่า
1: ต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองกองเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองกองนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่หนึ่งก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่สองก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่สามก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบที่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsit.thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขาสองปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับ เรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.orgไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่น

ขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการ

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทบทัวร์เดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ทบทัวร์รับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างทบทัวร์ด้วยเริ่มต้นหมวยอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
1: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปไหเป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำบอดขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
2: เป็นวงโปงลางวงนึงอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
3: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
2: ใช่
1: ครับ
3: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
1: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
3: นิดๆหน่อย
1: ๆใช่ครับ
3: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
2: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
3: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วขุ่น
2: ใช่
3: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
1: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม25 hour ก่อนครับ
3: ได้เลยฮะ
1: เขาบอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรเงี้ยคือจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชันเนี่ยมันมี3อะไรมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
3: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
1: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก
0: ็สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เลย
2: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงๆขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
3: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
2: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
3: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
1: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่ก็บอกโอ้น้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะเหยียบหัวใจพี่อยู่แล้วก
3: ็มีไหมมีไหม
1: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
3: ่หลุมอะไร
1: หลุมรักครับ
3: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
2: ไม่ชอบมันเสียวมากอะ
1: ผมก็เล่นหมดเลยอะ
3: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไปหมดแล้วให้เบอร์ทำไมอะ
2: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
3: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
2: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตหน้าอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
3: ใช้เพลงอะไรจีบ
2: ประวัติไม่ดี
1: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับ
3: นี
1: ่แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
3: น
0: ี่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะ2ท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะ
3: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
3: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
4: อะไรฮะผมเจ้าชู้ทำไมล่ะครับ
3: เขาทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
4: ถูกต้องไหมว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
3: ้ครับ
4: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนที่อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวต

0: แล้วเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่ต้องชู้ครับ
1: ครับ
2: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาตินะคะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
3: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ
2: อืม
3: ใช่ค่ะ
2: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เนี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างงี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
2: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
4: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือเราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อแล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
4: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
2: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
5: จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
1: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
5: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
1: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
2: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักหนึ่งอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
4: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ทางบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ

0: ปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
1: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
2: ่จับความร้อนอะค่ะ
3: โอ้
2: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอ้
1: เพราะว่าสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
3: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเนี่ยถ้า4ออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่ามันเป็นขีดตรงไหนแล้วอะไร
1: มันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
2: ค่ะ

0: แล้วการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
1: อาบน้ำลูกอะค่ะก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
0: ครับ
1: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
0: ความสู้ล้วนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
0: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
2: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าเก่งคู่น่ะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
0: ่มันด้วย
2: มันบ่งบอกมาว่าเอ้ยเนาะเขาทำได้จริง
3: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
0: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
4: เหมือนเดิมครับเพราะว่าเคยจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
5: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
4: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
5: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเตี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคฮะเบียร์คุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตาเนี้ยผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
7: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
6: แ
7: ล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
6: ก็รอโค้ชเรียกอะ
7: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
6: ฮะอ๋อออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
7: ทำไมถามคำตอบคำอะ
6: อะไรอะแป้ง
7: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
6: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
7: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
6: ไม่เอานะแป้ง
7: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอะ
6: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งอะไปร้องเพลงอะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
7: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไป หาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
8: ้ไปแป้งไปกันใหญ่แล้ว
7: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
8: แป้งพอเถอะ
7: ก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
8: แป้ง
7: พูดจาก็ไม่ดีทำไมมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆค่ะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับคนแบบพี่
8: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับแล้วร้องไห้นอนคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจอ
3: าจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วมาโดนจี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานนึงประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดนี้
1: ไม่ไปด้วย
2: อ๋อไปด้วยด้วย
1: แล้วก็พอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เ
3: นียนเนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค
3: ่
0: ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดๆไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรอย่างเงี
4: ้ยสองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคุณอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์เนี่ยด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถ
2: อยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมด
2: บ้าเนี่ย

0: อยู่ยังไงก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็จงเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงทั้งคู่ใจเย็นๆ
1: ต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
0: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแข่งของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศน่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศน่ะมันต้องตัดบางสิ่งให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
0: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนนึง4:00ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราดอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับกีฬาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได
1: ้
0: ครับ
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
3: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีกว่า
3: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
3: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
1: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วกลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวเนี้ยตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไม่ช่วยแฟนไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟน

0: ายหวยเด็ดขาดก็เหมือนกับเหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
1: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะ
2: อ
1: ุ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
0: พี่เคยเห็นเกลือไหม
1: ทำไมฮะ
0: เข็มเหมือนเดิมตลอด
3: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเง
2: ี
3: ้ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู
2: ่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
3: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
3: หรือว่าฉันหรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: แล้วสรุปชอบไหม
3: ชอบค่ะ
1: ชอบ
3: ใช
1: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
3: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
1: ครับ
3: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
2: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
3: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานลองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
3: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
1: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
3: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดลแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดลอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
1: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
3: 8ขวบแล้วค่ะ
1: 8ขวบแล้ว
2: น่ารักด้วยค่ะ
1: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
3: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราแบบเราทำได้ค่ะ
1: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
3: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะคะเขาจะไม่ค่อยกล้า
1: อ
3: ันนี้คือปัญหาที
0: ่ที่แก้ไม่ได้
3: แก้ไม่ได้เลย
0: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเราสามคนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไปสามคนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเลยครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเนี่ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
1: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
0: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
3: มองเห็นประมาณ 70% ได
0: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับ
1: อ
2: ย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
3: จับ
2: ต้องคลำจับ
0: คลำหาใช่ครับ
2: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คือที่ลูกเห็น 70%
3: ค่ะ
0: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

ระหว่างความฝันและความสุขของครอบครัวทั้งสองอย่างจะจบลงอย่างไรลงตัวได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: อพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้อง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอ่ะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอ่ะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อ่ะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
1: เออชีวิตคนเราอะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
0: พี่เล็ก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
0: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประทับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: พี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
1: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
0: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
1: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยเพราะเล็กสู้สู้เล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
2: แก่อ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
1: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
0: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
3: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
0: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
3: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเหมาะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
3: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
4: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
3: ก็ความสุขเหรอคะ
4: ครับ
3: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทางเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทางคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
1: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดลเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะฮะ

0: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
2: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
2: ใช่
1: มาถามน้องเดวน้องเดวรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
3: รักครับ
1: รักขนาด
3: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
4: ่
1: ารักจังเลย
4: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
2: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
4: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
0: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งอะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อ

0: ูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
1: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสกิจของสงฆ์ไว้สมบูรณ์แล้วและอาตมาภาพก็ได้ทำกิจของพระสงฆ์นั้นได้สมบูรณ์แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสงฆ์น่าจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนที่อาตมาได้ไปอยู่อาตมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
2: วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษามีพันธกิจหลักเพื่อให้ความรู้ทั้งนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่จะมีวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นมองศาสนาผ่านทางสังคมวิทยาศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์และสามารถนำความรู้นี้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกัน
1: เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยศาสนศึกษาจึงมีความมั่นใจและก็มีอุดมการณ์กล้าที่จะลงพื้นที่มาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆอาตมามีความคิดอยากจะกลับมาทำหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดที่บ้านเกิดก็คือวัดน้ำพริกอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านน้ำพริกเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของชุมชนก็คือปัญหาความยากจนปัญหาภัยแรงและก็ความขัดแย้งในชุมชนหลังจากรับทราบปัญหาของชุมชนแล้วอาตมาภาพใช้หลักการบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้า ปัญหาของภัยแล้งนั้นก็วิธีที่จะช่วยก็คือหาแหล่งเก็บกักน้ำวันนี้ที่ได้เชิญคุณครูมาแล้วก็ลูกโรงเรียนมาเราจะมีโครงการทำฝายทดน้ำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งในชุมชนหลังวัดเนี่ยก็จะมีคลองน้ำพริกเพราะฉะนั้นเมื่อภัยแล้งมาถึงเนี่ยอาตมาภาพก็จะประสานผู้นำแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมาทำฝายทดน้ำและหลายที่เพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งความยากจนโดยตรงแล้วภาคก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้โดยตรงได้แต่ว่าช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจช่วยให้หลักธรรมเกี่ยวกับดำรงชีวิตถ้าเป็นรูปธรรมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้รับประทานเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีหัตถกรรมของชุมชนเช่นสารตะกร้าสารกระติบข้าวสารหวดอย่างเงี้ยนะก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความสามารถตรงนี้ได้สืบต่อได้สารแล้วก็พระอาจารย์ก็ช่วยหาตลาดให้ก็เป็นการเสริมรายได้ไปในตัวด้วยการที่พระสงฆ์จะหาทำงานเชิงลุกหรือว่าเชิงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้เขามานิมนต์เรานะเราสามารถที่จะเข้าไปถึงได้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า
3: โรงเรียนภูขัดอุดมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเราก็ได้รับความช่วยเหลือในด้านการสอนธรรมะให้กับนักเรียนซึ่งพระอาจารย์จะมาสอนให้เป็นประจำนะครับ
1: วันนี้จะได้เทศเกี่ยวกับเรื่องศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปนั่นก็คือศีล5ศีลข้อที่1นั่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบทบาทหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาสอนธรรมะให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยไปสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยเป็นการให้ทั้งธรรมะและก็ให้ทั้งด้านวิชาการต่างๆ What's your name?
4: My name is ดอกแก้วว
1: ันนี้เราจะมานับเลขกันโอ้เก่งมากเลยเลข2ภาษาอังกฤษว่าไง Thank you teacher 1 2 3
5: Thank you teacher
3: ปัจจุบันเขารู้จักศาสนาพุทธรู้จักพระสงฆ์เป็นอย่างดีนะครับรู้จักสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งนะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ชุมชนก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
2: พระมหาไพฑูรย์ของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของวิทยาลัยที่สามารถนำความรู้เข้าไปคืนสู่ชุมชนนะคะเข้าไปสอนเข้าไปสร้างทั้งความรู้ทั้งความสุขให้กับชุมชนได้อย่างดีค่ะซึ่งจริงๆเราก็คือสมกับคำว่าปัญญาของแผ่นดิน
1: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของอาตมาภาพคือการที่บัณฑิตแต่ละท่านแต่คนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ธอทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วละจ้ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สภาวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นี่อยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะใส่ไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมเอาแม่โกยังสอบไม่ผ่านข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบพ่อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กาย

0: พี่น้อยมีใครอยู่ไหม
1: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
2: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
1: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
3: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
1: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
2: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
1: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
3: กำนันรอเดี๋ยวนะ
1: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่ละหน้าม
2: ีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ
2: ่อผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีละเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายิบยืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อตะคู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังก็ว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ
1: ่อตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

าะคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดีค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจขอโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นทูลทอนว่ายังไงบ้างพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาทูลทอนว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อที่จริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะโก้ไปเป็นตำรวจแล้วก็ได้โก้จะลองไปสอบ

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้น

คำสั่งคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวัญชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวัญชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับมายุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่หาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่ก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะมีอะไรนักหนาเนี
0: ่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแนนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมเครื่องแต่งพี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมมาดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่ร้านสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้แต่จ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สะเพาล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เฮ้ยติดว่าเฮ้ยไอ้ตีติดว่า
1: ติดว่าเฮ้ยติดว่าไม่ไปตามเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ
2: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงแต่ข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
3: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของนั้นว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
4: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
5: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
6: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
7: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
6: อ๋อถึงว่าทางราชการเขามีหนังสือมาให้ตำนานรับรองประวัติมัน
8: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วตำนานก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
6: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
7: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะตำนานเนี่ย
6: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
8: นี่กำนันรอเดี๋ยวนะ
6: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: แล้วจะให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นอ่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเช่นด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังก็ว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

ต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้สองวิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่สองก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดี

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะรู้จะเป็นยังไงต่อไปลองสู้เขาไม่ได้เลยหรอ
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอ่ะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้ก็จะลองไปสอบ

ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Vai, vai, vai.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: นี้ก็จะเป็นสภาแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำตัวครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ

0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
1: ้เป็นไงอีแฟคือในก๋อยหยอ
2: กฉันในอ้อมเหนือ

0: ชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
2: ทาอะไรมาคะ
3: ทากันแดดค่ะ
2: อ๋อทากันแดด
3: ป้องกันแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติดป้าแดด
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก้อนเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
2: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
1: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
4: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
4: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน
4: ้
1: อยอย
4: ู่
1: คร
4: ับ ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
4: แปลว่าอะไรครับ
1: ร้อน
4: อันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
1: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
4: เยอะไหมต้นนี้ครับ
1: เยอะครับ
4: อ่ะแล้วสูงๆอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
1: ต้องปีนเอา
5: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอ่ะขึ้นได้เหรอคะลุง
1: ได้ก็ได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
6: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเงินขามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายกิ่งแล้วก็ขยับ

0: ะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมี2แบบนะครับ1แบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบนึงคือตูดมันจะแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกัน1เป็นผลไม้เวลาหิวน้ำจะทำให้ชุ่มคอ2เป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี้
4: อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณรอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขาย

0: ไอออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
1: ปกติเวลาเขาสั่งเขาสั่งทีละเท่าไหร่
2: ร้อยกระสอบก็มี
1: กระสอบละกี่กิโลคะ
2: ไม่เกินสามสิบ
1: โลเท่าไหร่
3: มูมาปะเพื่อนกิโลเยอะเลยถึงจะสั่ง
4: แปดบา
5: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่มันไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
0: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี้
6: เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
7: อ๋อ
6: ค
7: ่
6: ะ
0: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
8: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
6: พื้นที่เดิม
8: หมู่เพื่อนร่างเดิม
6: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
8: ิ
6: ม
8: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
0: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
8: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่2ฝั่งแล้วกินข้าวมื้อเดียวกันนะ
9: ค่ะ
8: เช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม
9: ่แล้วแต่เดิมนี่มันมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
8: มีลำห้วยมันตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัตตี้
2: น
1: ี
2: ่ค่ะถ้าเราเนี่ยกระโดดมุดไปพูดเนาะเดี๋ยวถ้าเราไม่เบรกไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
0: ผู้ใหญ่พนัสพาที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงอ่ะคะ
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจำไม่ถูกต้องนะมี2-3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ถึงแม้ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ไปตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
10: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
11: ถ้าผมมีฝาจะนี่แวททินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
10: สม
1: ั
10: ยก่อนเกลือหายากไหม
1: เรือยาอีแฟคือในกอหย
12: อเดือก็กันเนี่ยเรือมุ่งจุ๊บก็ใครเดือยอเขาผัดดูเรือยาคาเดือผัดโอ้บะอีตาบะโอ้ดิ
1: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่เกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
0: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ

0: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
1: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิคอย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำๆที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเกาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงนะคะเขาก็จะเรียกแบบเกาลัดดอยเกาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ถลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปปลายเดือนนี่มันเริ
2: ่
3: มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาให้กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อ

0: ก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
1: เราตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
2: ได้เยอะไหมครับ
0: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
3: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
4: กินสดได้ค่ะ
3: ทำไมอ่ะแม่กิน
5: อร่อยอ่ะ
6: อืม
5: เชอ
6: หวานอ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
7: อร
6: ่
7: อยที่นี่เขาเรียกวิ
6: เอาวิวิ
1: ให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
0: ลูกก่อเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
8: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
9: ร
8: สเป็นยังไงคะ
9: วิสุก
8: รสชาติเป็นไงคะ
10: มันแล้วก็หอมด้วย
8: อันนี้มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
11: มันจะอ่อนๆเหมือนแม่ขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
0: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
12: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะ
13: อ๋อแล้วเราก็ช่วยกันดูแล
12: ใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
0: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่าไหมเนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเตรียมที่ไว้ก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: อันนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียร์กี่ได้เบื่อเฮียร์กี่ได้ตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มาดีใจอ่ะแกก็ดีใจเราเข้ามาดีใจด้วยถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันแบบนี้ทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: นี่ความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
4: ฉีดยาเล่นลุยฉีดเท่า
1: ไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างครับลูไหนแล้วน้องฉีดใครกัน
5: ก
1: วางช
5: อฉีดนี่กันนะ
6: กวางชอนี่ฉีดที่นี่กัน
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเสียช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควางช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
7: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
7: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเนาะ
8: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
7: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: บัวบ้าก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินจากข้างในใช่ไหม
7: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
9: ตะกี้บอกว่าพ่อขอมือกับที่ลูกน่ะดูแลกับลูก
1: เขาว่าดีกับเนี่ยเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาไปซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
7: เรา
1: ไปตากขอบเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
7: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
7: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ท่าครับท่าอยู่คร
7: ับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนไปซื้อเกลือไปซื้ออะไรเนี่ยข้อสาบแบบเนี้ย
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
7: ช้างแบบนี้สนุกสนานเนาะ
1: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
7: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
1: ทองทั้งสองเนี่ย
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
10: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
11: มีประเด็น
4: ย็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับ

ดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราชาโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้ย
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่ใช่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไป2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกินได้
0: ครับผมโอเคทั้งนั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้าก่อน
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด
0: ไปเลย

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไป
1: ด้วยอ๋อเราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านเป
1: ็
4: นเก้าอี้แบบเอาดอร์แบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะเหม
1: ือ
2: นใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
4: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
4: หัวหมวก
1: อ๋
2: อมันเหมือนก็ใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
4: ันน
2: ี
4: ้อันนี้คือ
2: หัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้
1: ง
2: ่
1: าย
2: นะคร
1: ับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
4: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
4: ให้มันหมุน
1: แ
4: ค่ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้แน่นอนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ๊ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: เออดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็

0: ถึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงนั้นกลาง
1: ก็คือวงเวียน
0: อะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะลูกโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
1: ตัดไปเลย
0: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมพออันตราย
2: โอเค
3: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
1: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
0: ใช่
3: โอเค
1: แล้วก็
3: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
0: ถูกต้องครับ
1: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
0: ้
1: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
0: ัน หลายอย่าง
1: งานคอขึ้น
0: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
3: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
0: ตัวไหน
3: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
0: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
1: ถูกมาก
0: เส้นละ150ประมาณแต่เนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
3: โอ้ถูกเลย
0: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
3: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
1: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
0: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
1: 6แผ่นเองตีทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
0: ประมาณนั้นคร
1: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก
0: ็
1: จะราคา
0: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
3: โอเค
1: นะฮะโอเคถ้างั้น
3: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
0: กึ่ง
2: ช้าหรอไม่ใช่จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ว่าโอ้โห
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับ
2: โอ้
0: ก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเสาอย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลย
2: เป็นไง
1: โอ้ยยังเลยรู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคน
1: เ
2: น
1: ี่ยอ๋อ
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้ก
2: ัน ครับ

0: ครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก
0: ็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมุติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลยอย่างนี้อันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ได้ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผล
1: เ
0: ลยแหละโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป
1: ้
0: องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะม
1: ัน
0: มีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะ

0: การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
1: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้น
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
0: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
1: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
0: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราทำคุณทองเตะโถทำเป็นถามในมือ
1: นี่จำแน่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
0: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นอะไรต่างๆ
1: มันก็อา
0: จจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
1: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ป้องกันหน่อย
0: เราม
1: ีกลิ่นนะฮะ
0: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
1: ใช่
0: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
1: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
0: ค่ะ
1: แบบไม่มีสี
0: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
0: ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: ่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อแล้วก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอาเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้น

ยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย

พื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยปืนมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหมอันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนสินค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ

0: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
1: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
2: เหรออ้าวแล้วคุณแม่

0: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องไทยด้วยนะเนี่ย
1: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องไทยกัน
2: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่ไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
3: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
0: เออแล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU หรือเปล่า
2: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอ่ะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
1: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
3: เออถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
0: เมื่อกี้น้องฮาไทบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
2: อันนี้ไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
0: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่ของน้องไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
2: นั่นน่ะสิค่ะ
3: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
2: ต้องทำด้วยเหรอคะ
0: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
2: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
5: ครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปรายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
2: ต้องมีค่ะ
5: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้หรอครับ
2: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
5: ่
2: ะ
5: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
2: ไม่น่าจะได้
5: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
6: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
5: ทำไมต้องมี
6: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
5: แล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าอย่างนี้ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
6: ่
5: ะ
6: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
5: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
6: พร้อมครับ
5: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
6: ได้ครับ
5: ถึงว่าฮะคิดยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมแล้วอายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับ เอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
7: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12 บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสุดท้ายชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกจะมาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
5: ๊
7: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจ
5: ปกติอยู่
7: เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วมันต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำถ้าถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
5: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับคุณหมออ
7: ันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
5: ๆ
7: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
5: ไม่รู้สึกตัว
7: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะในระยะหลังมันมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
5: ร
7: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะๆจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยหายใจเขาใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหา เอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
5: จะกล้าดึงออก

0: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
1: า
0: ก็จะไม่กล้าออก
2: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
0: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานนะไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
4: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
5: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
4: ครับสวัสดีครับ
3: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
4: อ้าวทำไมอ่ะ
3: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
4: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
6: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอ่ะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องอาทัยกันนะครับ
4: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
6: โอ้ขอบคุณครับ
7: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย
6: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
4: โอ้โทษทีหยิบผิด
6: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่เนี่ยพี่ใหญ่โอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
4: ฮะว่าอะไรนะ
6: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
8: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
6: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอ่ะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
8: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
6: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
8: ่
6: โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
8: ใช่นี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
6: ทำไมพี่
8: ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยหน้าเสียหมดเลย
6: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาทัยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาทัยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
7: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาทัยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
8: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
7: เอาม
8: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
6: และที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
7: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
8: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติ
6: ใช่
2: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
9: คิดว่าได้ครับ
1: ทำไมคิดว่าได้ครับ
9: ก็ทางน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
1: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพ
9: ีย
1: งแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
9: ใช่ครับ
1: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์นะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
10: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะครับ
10: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
1: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
10: ก็
1: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
10: ไม่น่าจะได้
1: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
10: ก็
1: ถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
10: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบ

0: บอกเฉยๆค่ะ
1: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแซนเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
0: ะ
1: แน่นะคะ
0: ค่ะ
1: แน่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
2: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการอย่างพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่ก็เหมือนกับตายอะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
1: ่
2: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนั้นการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
1: มันจะไม่ทันใช่ไหม
2: ไม่ทัน
1: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
2: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
1: ้เร็วที่สุด
2: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
1: แต่ระบบทั้งหมดยังอยู
2: ่ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
1: คร
2: ับ แล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
1: ้
2: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้นมีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
0: ้
2: คุณภาพชีวิตที่ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
1: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีที่ตรงนี
2: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
1: ครับครับ
2: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
1: อ๋อคนเป็น
2: คนเป็นคล้ายๆไตมีสองข้าง
1: ครับ
2: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรแล้วไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
0: ่
2: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายไตให้เลยพอเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
2: สองข้าง
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
2: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาตายไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
2: ครับเอาดูไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลักษณ์ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลักษณ์ที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
3: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าหรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
3: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
3: บางทีมันก็เลี่ยงยากอ่ะ
1: เพราะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์2ท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบายสบาย
4: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
4: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
5: อย่างวันนี้
4: อย่างวันนี้
5: เป็นยังไงอาจารย์
4: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
5: อะไร
4: คำถามอยู่ว่า อะไ

0: เอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: คำถามนี้ยากมากอาจารย
0: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
1: ค้ำประกันไง
0: ถูกต้องอาจารย์
1: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
0: แน่นอนอาจารย
1: ์ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
1: ์อาจารย
0: ์ค่ะ
1: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
0: ค่ะ
1: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้า
0: ใ
1: ช่ป่ะ
0: ใช่
1: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
0: โอ้ค่ะ
1: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
0: หนังก็ไม่
1: ได้ลองนั่งเอากระดูก
0: แขวนคอแท้
1: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย
1: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
0: ค่ะ
1: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำมั้ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้น
0: ค้
1: ำประกันคนเข้าทำงาน
0: เ
1: กิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ถามว่าได้อะไรมั้ย
0: ไม่ได้อะไร
1: หรือได้เป๊ปหรือได้อันนึงเห็นไหม
0: ค่ะ
1: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
0: ค่ะ
1: แล้วเกิดมันเบี้ยว
0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้อะไรมั้ยครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
1: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ได้อะไรมั้ยครับ
0: ก็ไม่ได้อะไรอีก
1: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งมั้ยครับ
0: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
1: เห็นมั้ยเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแนนเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
0: เสร็จ
1: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนฝ่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
0: ค่ะ
1: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
0: ค่ะอาจารย
1: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
0: ค่ะ
1: เพียงแต่มันจะนี่มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
0: ค่ะ
1: ยังไงยังไงมันก็เป็นนี่ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่านี่นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
0: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
1: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
0: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
1: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
0: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
1: ์
0: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ก ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไหร่เข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั้น

0: คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วม
1: ัน
0: ไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุนทรนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ดีครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณพวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
0: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
6: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต้อง

ได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: จเหรอที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ไม่คิดว่าจะเป็นจริง
0: เราวันนี้มัน

0: มาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีๆเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานพินิจ

0: มึงว่ะ
1: ก็จริงอ่ะ
0: เ
1: ฮ้ยเราก็เห็นเราก็ได้เห็นเราอย่างโหดบอกไว้
0: ใช่อ่ะ
1: ไป
0: คืนเย็น
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
0: แต่กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยวะแบบนี้ต้องสั่งสอนกันแล้ว
0: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: ว้ายตะปู
1: นี่มันรถกูหยกดีกว่าไปบอกกูดีกว่า

0: ดูอะไรนี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
1: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
0: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไงครูตรงนี้ไง
1: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไง
2: ยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับครู
4: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
5: เฮ้ย
6: เธอทำอะไรผิด
7: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
6: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
7: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
6: ฉันมีหลักฐาน
8: คือพวกผม
9: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้และจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกเหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: อ้าว

0: ไปน็อต
1: ไหนวะ
0: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเถอะเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
1: ไปก็ได้แต่ว่าต้องผ่าไปให้แม่กูก่อนวะ
0: เออรีบไป
2: ทำงานอย่าให้พลาดจะถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: กล่องเลยหรอวะ
1: นี่มันยาบ้านี
2: ่มา
1: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: 了。
1: 干嘛等你嘞？我嘛那边讲。พี่วันป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
2: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อน
3: อย่ามาให้หยุดกันที่ตรวจ
1: อะไรพี่
3: อยู่เฉย
1: เอ้าน
3: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
3: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะไปโรงพักไปโรงพัก
4: พี่แอบยาบ้าที่แจ็คมาใช่ไหม
5: ใช่
4: น
5: ี
4: ่หรอแอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: เม็ดเราไปขายไม่ได
5: ้200
4: แล้วทำกำไรเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่
5: เป็นละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุม

0: ซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30 วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
1: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านนะครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่มนายฟ้าประธานพรกับนายพิชญ์นันท์ชอบกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30 วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิชญ์นันท์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
2: สวัสดีค่ะจะมีประกันตัวลูกชายอะค่ะ
3: ลูกชาย

คุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาในวันที่3ค่ะในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: ยาเสพติดที่ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาม
1: ีบ้าง
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้
0: ครับ
2: เฮ้ยมาเร็วจังวะแป๊บนึงนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิก

0: ไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
1: อยู่ในระเบียบวินัยนะครับจะทำตัวดูเหมือนบ้านไม่ได้นะครับ
2: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
3: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: ันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานในการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนจดทะเบียนอยู่ไหมในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลก์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนวัลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญ

ข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ชีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะที่น่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอริสเนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานแต่ทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมไม่เหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มี

0: ใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปน้องตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือ นเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการนั้นผมว่าน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: คร
1: ับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ นะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
0: ์
1: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในใช้ก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
0: ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆฮีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ครับตังหมด
0: กำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่และพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
0: ้
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมีมีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆคือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่า
0: ครับ
1: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบนึง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสง สัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะครับเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
0: ะ
1: ผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนาม ครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่อง startup เยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
0: ควักเงินตัวเองล้วน
1: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit หนึ่งของ SME เราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
0: ้
1: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะ spin off จะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาแล้วนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกลได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
0: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่บอส
1: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้นน่ะ business plan ก็ทำกันท่านั้นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตาม pattern กันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง
0: ค่ะ
1: startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนน่ะทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
0: ้
1: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
0: ่
1: ๆเขาไม่ได
0: ้
1: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
0: อ
1: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบ SME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่น
0: อ
1: นเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
0: ์อ
1: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
0: ้
1: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
0: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
1: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่า บริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ท
0: อ
1: ัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ท
0: อ
1: ัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจ

0: ธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คน1คนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแลบเป็นแมทเทียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
0: ี่
1: บอลก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
0: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
1: อ
0: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
1: คร
0: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะครับ

0: ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะ

0: คะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

ช่วงมัธยมภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ๊ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยแม่ทำงานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซี่ของเขามันขยับไม่ได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีแหละครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาประสบความสำเร็จแบบนี้เขาผ่านเรื่องราวและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรบ้างกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับนอกจากจะเป็นนักเขียนที่มีผลงานเป็นของตัวเองตั้งแต่ชั้นมัธยมเนี่ยนะครับอีกหนึ่งบทบาทของเธอนั้นเธอยังเป็นลูกกตัญญูครับที่เลี้ยงดูคุณแม่ในยามที่ป่วยตั้งแต่เธอนั้นอายุเพียงแค่16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่ของเธอจะลาจากโลกไปนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอกว่าจะโตมาถึงวันนี้ได้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมหลายๆท่านมีโอกาสได้รับฟังเป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพายภาริอ่อนวัชระศิริครับรีบมานั่งเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: คุณพายเขียนหนังสือมากี่เล่มแล้วครับมาจนถึงทุกวันนี
1: ้จริงๆที่ออกกับสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน
0: 3เล่มนี้ใช่มั้ยครับเล่มแรกคือ How I Love My Mother
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีเล่มที่2คืออะไรครับ
1: How I Live My Life ค่ะ
0: How I Live My Life
1: แล้วก็มา How Lucky I Am ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มแรกเพราะเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าคุณพายเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นมัธยม
1: จริงๆตอนช่วงมัธยมเนี่ยค่ะพายเข้าไปในโครงการที่เรียกว่า Gifted Thai ก็คือเป็นชมรมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยจริงๆในยุคนั้นมันจะยังไม่ถึงกับเขียนหนังสือดีกว่าแต่เรียกว่าได้ฝึกปรือฝีมือในการเขียนสักหน่อย
0: ได้รับรางวัลด้วยไหมครับ
1: เล็กๆน้อยๆในโรงเรียนค่ะใช่แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนนิเทศศาสตร์ที่จุฬาก็เป็นภาควารสารเหมือนกันก็ได้เขียนอีกในช่วงนั้นพอเรียนจบถึงได้เริ่มออกหนังสือค่ะ
0: แต่ได้ข่าวมาว่าก่อนที่จะออกหนังสือเนี่ยครับปกติจะเขียนเรื่องราวต่างๆลงใน Facebook อยู่แล้วเป็นประจำหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะพายมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มที่คุณแม่จะเสียอยากเขียนตอนที่เขายังอยู่เพื่อให้เขารู้ตัวว่าแม้ว่าเขาจะเจ็บป่วยแต่ว่าเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เรื่องราวของเราสามารถทำประโยชน์ให้กับใครบางคนได้แต่ว่าในยุคนั้นน่ะพายรู้สึกว่าสำนักพิม

0: ยังเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พายรู้สึกว่าใกล้ตัวที่สุดก็คือ Facebook นั่นแหละเพราะว่ามันฟรีแล้วมันก็ง่ายดีด้วยสำหรับการที่พายจะบันทึกบางอย่างลงไป
1: แล้วก็เขียนให้เพื่อนๆเราได้อ่าน
0: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่พายบันทึกลงไปก็จะเป็นอาจจะเป็นมุกตลกที่ได้จากการดูแลแม่ในแต่ละวันหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องตลกก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราตกตะกอนบางอย่างกับมันแล้วเราอยากจะแชร์มุมมองให้คนทั่วๆไปได้รู้โดยที่คนที่มาอ่านนะคะอาจจะไม่ได้จะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยก็ได้อาจจะเป็นใครสักคนในบ้านเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่แต่พออ่านแล้วมันได้ความรู้สึกบางอย่างที่เราอยากจะกลับไปเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวมากขึ้น
1: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละครับว่าเรื่องราวของคุณพายที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนอกจากว่าเธอจะเป็นนักเขียนตั้งแต่วัยเด็กแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างที่คุณผู้ชมพอจะได้ทราบไปบ้างเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเธอต้องดูแลคุณแม่ตั้งแต่อายุ16ปีเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีด้วยการพ่อคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับ
0: คุณแม่เนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็กลายเป็นอัมพ
1: ฤก
0: ษ์ครึ่งซีกชายทำให้เขาต้องนอนติดเตียงค่ะ
1: มีคนเคยพูดเอาไว้ในรายการของเราเนี่ยนะครับครอบครัวหนึ่งน่าจะเป็นครอบครัวอิสระนะครับทางคุณแม่เนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้ว่าเรื่องของความกตัญญูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสอนกันไม่ได
0: ้
1: ลูกเนี่ยจะต้องรู้สึกหรือสำนึกได้ด้วยตัวเองถึงจะเรียกว่าความกตัญญูคือจะไปบอกว่าปลูกฝังว่าเราต้องกตัญญูนะกตัญญูแต่เราไม่รู้ความหมายของความกตัญญูเนี่ยเราก็จะไม่สำนึกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำนึกถึงซาบซึ้งถึงบุญคุณของบุพการีหรือว่าคนรอบตัวเราไอ้ความกตัญญูมันจะเกิดขึ้นเองคุณพายคิดว่าสิ่งนี้จริงไหมครับ
0: พายชอบมุมมองเมื่อกี้มากค่ะแล้วค่อนข้างตรงกับสิ่งที่พายคิดทีเดียวพายคิดว่าจริงๆแล้วความกตัญญูเป็นคำที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคำที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมที่จะปลูกฝังกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสําหรับพายในฐานะที่คนอื่นมักจะมองภาพเข้ามาว่าการดู
1: แลกตัญญู
0: 11ปีใช่คือความกตัญญูพายรู้สึกว่าตัวเองอยากจะส่งต่อออกไปผ่านคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงเนี้ยว่าความกตัญญูที่แท้แล้วมันเป็นคําเรียกที่ปลายทางค่ะมันเป็นคําเรียกสําหรับการตอบแทนบางอย่างให้กับพ่อแม่ของเราหรือคนในครอบครัวของเราแต่สารตั้งต้นที่แท้จริงในการเลี้ยงลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวคือความรักค่ะเหมือนอย่างคุณแม่พายเนี่ยพายรู้สึกว่าแม่ทําให้เข้าใจคําว่าแค่รักก็พอแล้ว
1: ครับ
0: แค่ส่งต่อความรักให้เด็กคนนึงมากพอถึงวันนึงเด็กคนนั้นจะรักคุณมากพอๆกันและเขาจะตอบแทนคุณในเวใดเวหนึ่งที่เขาสามารถทําได้และสิ่งนั้นต่างหากสุดท้ายถึงถูกเรียกว่าความกตัญญู
1: แสดงว่าจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาตอบแทนบุญคุณแม่ในวันที่ท่านป่วยเนี่ยจริงๆก็มาจากความรักที่ท่านมอบให้
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพายรู้สึกได
0: ้
1: สำนึกได้ด้วยตัวเอง
0: มันเป็นสิ่งที่เราจะเต็มใจทำให้พายรู้สึกว่าถ้าเรายึดหน้าที่ว่าเราทำมันเพราะความกตัญญูมันคือหน้าที่ที่สังคมบอกเราว่าเราต้องทำเพราะเด็กทุกคนต้องกตัญญูไม่มีทางเลยที่เราจะทำมันได้10กว่าปีมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเราต้องการแรงผลักดันที่มีพลังมากกว่านั้นเช่นความรักเพราะความรักคือบ่อพลังที่ใหญ่มากๆในตัวของเราที่มันจะผลักดันเราให้สามารถทำบางสิ่งได้แม้ในความเหนื่อยยากเป็นระยะเวลายาวนาน
1: งั้นเรามาย้อนฟังกันแล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวในวันที่อายุ16เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนเด็กๆนั้นเป็นเด็กดื้อไหมครับ
0: ยิ้มอ่อนเลยค่ะเป็นเด็กที
1: ่คุณพายเป็นลูกคนเดียว
0: ใช่ค่ะบ้านพายเนี่ยพายเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่เนี่ยก็เป็นซิงเกิลมัมก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพายก็เป็นเด็กที่แม่สปอยมาทั้งชีวิตเพราะว่าแม่ตอนเด็กๆเนี่ยลำบากแม่เลยอยากจะเติมเต็มให้ลูก
1: หมายถึงว่าคุณแม่ตามใจ
0: ใช่คุณแม่ตามใจแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ต้องทำอะไรเองเลย
1: ยังไงฮะตื่นนอนมา
0: เช่นคุณแม่เขาจะตื่นมาตอนตื่นมาตีสี่เนี่ยเขาก็อาจจะโอเคลงไปไหว้พระชงชาไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วเขาจะคั้นน้ำผลไม้แล้วก็เอาขึ้นไปให้บนห้องนอนงัดคอลูกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ปักหลอดแล้วก็ยื่นขึ้นไปให้ดูดประเคนพายดูดเสร็จปุ๊บ
1: หลับตาอยู่เลยยังหลับตาอยู่เลย
0: หล
1: ับ
0: ตาขึ้นมาดูดเสร็จปุ๊บหลับตาลงนอนต่อแม่มีหน้าที่ลงไปทำกับข้าวพายตื่นขึ้นมากางเกงในถุงเท้ารองเท้าขัดมันวับเสื้อทุกอย่างพร้อมแล้วพายอาบน้ำใส่เสื้อผ้าลงไปกินข้าวแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนแม่ก็กลับมาทำงาน
1: นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
0: เป็นอย่างนี้มาจนถึง16นั่นแหละค่ะ
1: โ
0: หดิฉันถูกเลี้ยงมาอย่างนี้เลยค่ะ
1: ไปส่งที่โรงเรียน
0: ใช่แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็จะทำข้าวให้ทานถึงบ้านปุ๊บพายก็ขึ้นไปเคลียร์กันบ้านแม่ก็ทำงานต่อจนถึง4 ทุ่มแม่เป็น working woman มากๆค่ะ
1: ผมแปลกใจเหลือเกินว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นหมายความว่าคุณแม่ท่านต้องทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูคุณพายแล้วคุณแม่จะมีเวลาในช่วงเวลาไหน
0: เป็นของตัวเองบ้าง
1: ที่จะสามารถไปทำงานแล้วก็เลี้ยงดูไปได้ด้วยอะไรคุณแม่ท่านทำอาชีพอะไรครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยแม่เป็นเจ้าของบริษัทขายตั๋วเครื่องบินค่ะเม
1: ื่อ
0: ก
1: ่อน
0: เราไม่ได้ใช่เมื่อก่อนเราไม่ได้สามารถช็อป

0: ั๋วกันทางออนไลน์ได้แบบทุกวันนี้เวลาจะซื้อโทรไปหาสายการบินหรือไม่ก็โทรไปหาเอเจนซี่เพื่อให้เขาขายให
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยแม่ก็ทำบ้านชั้นล่างให้กลายเป็นโฮมออฟฟิศเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกได้เต็มเวลาอยากรับส่งลูกเมื่อไหร่ทำได้ทำกับข้าวเมื่อไหร่ก็ทำได
1: ้ก็คือทำงานที่บ้านใช่ไหมครับส่วนคุณพายเองตอนเด็กๆที่คุณแม่ไปรับไปส่งตลอดมีช่วงตอนที่เราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วอยากกลับบ้านเองบ้างไหมกลับบ้านกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เอาตรงๆเลยไม่มีค่ะติดสบายเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมาอย่างสบายแล้วก็เสพติดความสบายมากจำได้เลย
1: เคยโดนมารับช้าไหม
0: เคยค่ะเคยโดนมารับช้าค่ะและหงุดหงิดอย่างมากด้วยค่ะจริงๆเคยเลวร้ายสุดถึงขนาดทำแม่ร้องไห้เพราะเรื่องการไปรับด้วยค่ะ
1: ยังไงครับ
0: ช่วงมัธยมต้นพายเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำวัฒนาวิทยาลัย
1: อ๋อคุณเป็นเด็กวัฒนา
0: ใช่ค่ะที่อโศกตรงสุขุมวิทตรงนั้นซึ่งทุกคนก็รู้กันดีว่าแม้จะเป็น10ปีที่แล้วอโศกติดยังไงก็ติดอย่างนั้นนะคะแม่ก็ขับรถฝ่ารถติดมาแต่นี่นั่งรออยู่ในสวนนะคะไม่รับรู้ถึงการรถติดข้างนอกก็รู้สึกแบบทำไมยังไม่มาคนอื่นเขาเริ่มกลับกันหมดแล้วก็เริ่มแล้วมูดดี้เริ่มอารมณ์ไม่ดีแม่ก็ลงมาจากรถแล้วก็รีบมากชุดข้างบนเนี่ยเป็นแต่งองค์ทรงเครื่ององค์ทำงานสวมองค์ทำงานอยู่แต่รองเท้ารีบมากคีบขอใช้คำว่าอีแตะสีส้มออกมาจากรถเป็นอีแตะสีส้มที่ขัดวินวินนิดนึงแล้วก็รีบซอยเท้ามา
1: ก็ถ้าขับรถไงก็ต้องใส่รองเท้าที่มันสะดวกใช่ไหม
0: ใช่
1: จะใส่ส้นสูงขับรถก็อาจจะลำบาก
0: แล้วก็คีบน้องแตะคนนั้นอะลงมารับภายในวัยนั้นนะคะเป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นหัวใจของคนอื่นเลยภายในวันนั้นพูดกับแม่ว่าโอ้ยทำไมใส่แบบรองเท้าสีส้มแตะขาดๆน่าเกลียดลงมาภายอายเพื่อนเขาเราเดินกลับกันไปคนละทางได้ไหมแล้วค่อยไปเจอกันที่รถวันนั้นน่ะแม่ขับรถกลับบ้านแล้วร้องไห้แล้วพายขอโทษแม่ก็ไม่หายด้วยค่ะแล้ววันนั้นก็เลย
1: ฉะนั้นว่าตอนคุณแม่ร้องไห้คุณเสียใจแล้ว
0: ใช่ๆนี่เล่าอย่างเสียงสั่นเลยค่ะว่ารู้สึกเลยว่าอ๋อมันไม่ใช่อ่ะมันเราไม่ได้เห็นเจตนาของเขาที่เขาตั้งใจจะมารับเราในวันนั้นนั่นแหละค่ะ
1: และสุดท้ายง้อคุณแม่ยังไงครับ
0: พายคิดว่าพายไม่ได้ง้อด้วยคำพูดมานะพายแค่ขอโทษเซซอรี่ไปในวันนั้นแต่ว่าพายคิดว่าพายเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นพายคิดว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ไม่ว่าตอนที่แม่ป่วยหรือว่ายังไม่ป่วยเนี่ยพายได้เรียนรู้บางอย่างจากมันแล้วพายค่อยๆที่จะขัดเกลาตัวเองผ่านสิ่งที่แม่แสดงออกตอบรับกลับมาในตอนนั้นว่าอ๋อแม่ไม่ชอบเขาแบบนี้อ๋อเพราะพายทำไม่ดีพายก็พยายามที่จะปรับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีคำขอโทษไหนที่ดีไปกว่าการที่พายจะเปลี่ยนตัวเองค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากเรื่องราวเหล่านั้นแล้วมีเรื่องราวไหนที่คุณประทับใจหรือว่าที่พอจะเล่าให้เราฟังได้ว่านั่นคือความรักที่คุณแม่มีให้กับคุณจนทำให้คุณสำนึกได้เอง
0: พายคิดว่าหลักใหญ่ใจความเลยที่ทำให้พายรักแม่มากๆค่ะเพราะว่าแม่เป็นทั้งแม่และพ่อในคนเดียวได้สมบูรณ์แบบมากเขาไม่ได้หน้าที่ของการเป็นพ่อด้วยลักษณะแบบว่าทำตัวเป็นเพศชายตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงเขาทำให้พายรู้สึกว่าอ๋อที่จริงแล้วใช่แหละสถาบันครอบครัวในอุดมคติของเราก็คือการมีพ่อแม่ลูกแต่เขาทำให้พายรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถรักเด็กคนนึงได้มากพอซัพพอร์ตรับฟังเข้าใจพร้อมจะเป็นตัวช่วยเมื่อมันเกิดปัญหาที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแม่กับพ่อก็ได้แม่คนเดียวก็ทำให้เด็กคนนึงโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมได
1: ้อย่างวันพ่อที่โรงเรียนเนี่ยมันมีประเพณีที่คุณพ่อต้องไปโรงเรียนไหมครับ
0: ใช่
1: เป็นคือเดี๋ยวนี้เขาแอนตี้นะ
0: ใช่แต่ก็ยังมีอยู่นะคะ
1: ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นตามสื่อเนี่ยว่าบางผู้ปกครองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันหรือเด็กก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเด็กที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ทำยังไงครับที่โรงเรียนมีไหมครับต้องให้คุณพ่อ
0: มีค่ะจริงๆแล้วยิ่งฟังจะยิ่งรู้ว่าแม่พายเป็นคนที่เอนเตอร์เทนและเล่นใหญ่ทีเดียวค่ะ
1: แต่ขอผมพูดตรงนี้นิดนึงนะเพอิญพูดไปแต่จุดประสงค์ของโรงเรียนเนี่ยตั้งต้นด้วยเจตนาที่ดีนะค
0: ือ
1: ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปโรงเรียนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของการรำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เล่าต่อครับ
0: ได้ค่ะอย่างตอนช่วงวันพ่อของที่โรงเรียนพายสมัยก่อนก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆพายจะเริ่มพูดตรงว่าพายเป็นเด็กไม่มีพ่อนะเพราะฉะนั้นพายจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้องเขียนเรียงความวันพ่อส่งครูแล้วคือมันเป็นโมเมนต์ที่กระดากปากที่จะต้องเดินไปบอกครูว่าครูคะหนูไม่มีพ่อหนูไม่รู้ว่าหนูจะเขียนเรียงความวันพ่อแบบยังไงและภายในวันนั้น
1: แล้วครูท่านตอบว่าไงครับ
0: ไม่ค่ะภายกระดากปากก็เลยไม่ได้บอกครู
1: ไม่ได้บอกคุณครู
0: ก็เลยใช้วิธีว่าเอาแบบนี้ละกันเขียนเรียงความถึงแม่แล้ว replace แทนคำว่าแม่ด้วยพ่อไปเลยแล้วก็ส่งครูได้คะแนนเต็มกลับมาแล้วก็เอาไปอวดแม่แม่เรียงความวันพ่อว่ะแล้วก็นั่งขับกันอยู่ในบ้านแบบเอ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยทีเนี้ยความตลกก็คือตอนถึงวันพ่อโรงเรียนของพายก็มีแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็คือให้เด็กเนี่ยกราบไหว้คุณพ่อเนาะก็จะมีตัวแทนคุณพ่อมาปกติแม่พายก็จะขับไปส่งที่โรงเรียนว
1: ัน
0: นั้นส่งเสร็จไม่กลับเข้าไปในโรงเรียนด้วยกัน เราก็งงมีเรื่องคุยกับครูหรอหรือว่าอะไรไปนั่งเป็นดาวอยู่ในหมู่เดือนในบรรดาทั้งแถวที่มีคุณพ่อแม่คิดในใจฉันนี่แหละพ่อแล้วใส่ที่เมื่อก่อนมันจะมีที่เสริมไหล่ค่ะอันนานาใส่ตั้งอย่างนี้เลยแบบอกไหล่ผ่าเผยมากฉันเท่ากับทุกคนแล้วก็แบบว่าเขาทำให้พารู้สึกว่าเขาช่างแคร์ความรู้สึกของลูกมากจริงๆเป็นโมเมนต์ที่พายประทับใจค่ะ
1: จากเด็กคนนึงที่โตมาก็ยังไม่รู้จักความกตัญญูจุดเปลี่ยนในชีวิตมันเกิดขึ้นตอนอายุ16ใช่มั้ยครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าไอ้ความรู้สึกที่มันแฟลชแบ็คไปทบทวนแล้วก็รู้สึกได้ว่านี่คือพระคุณที่คุณแม่มอบให้เราแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับ
0: ตอนที่คุณแม่พายป่วยค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างกระทันหันมากเลยตอนนั้นเนี่ยแม่ทํางานอยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วพายเนี่ยก็ตกลงกับแม่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคอมพิวเตอร์เอ็กซ์โปกันแม่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้พายแล้วแม่ก็ยังทํางานไม่เสร็จสักทีพายซึ่งตอนนั้นถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กก็เดินตึ้งตั้งขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนไปแล้วก็งอนแม่ว่าทําไมเราถึงยังไม่ออกไปสักทีแม่ทํางานอยู่ข้างล่างสักพักนึงพายก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกลงไปจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนที่พายอยู่พายก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ทําตัวเหมือนเด็กทุกคนในบ้านค่ะว่ามีอะไรก็พูดมาเลยตะโกนลงไปไม่มีเสียงคนตอบกลับมาแต่ว่าเป็นเสียงล้มของอะไรสักอย่างนึงที่ดังมากๆเหมือนเสียงเก้าอี้ล้มแล้วก็โครมลงไปพายก็ตกใจรีบซอยเท้าลงจากบันไดไปดูเห็นเป็นภาพแม่นอนอยู่ตรงพื้นนะคะแล้วก็ครึ่งซีกของเขามันขยับไม่ได้เลยครึ่งซีกซ้ายมุมปากแขนเขินยกไม่ขึ้นนิ่งไปเลยแล้วทุกคนก็กรูกันเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาล
1: ทุกคนกรูเข้าไปดูเพราะมีพนักงานออฟฟิศอยู่
0: ใช่ใช่เพราะว่าข้างล่างบ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้วเราก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลที่ห้องไอซียูพอคิดว่าจุดเปลี่ยนในวันนั้นแม้ว่าจะยังไม่ต้องเกิดการดูแลอะไรหลังจากนั้นเลยแค่รู้ว่าวันนี้แม่จะไม่เหมือนเดิมอ่ะมันทำให้พายฉุกคิดแฟลชแบ็คไปถึงในอดีตที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาพายไม่เคยรู้ค่าของอะไรเลยแต่ที่จริงทุกอย่างที่ผ่านมานั้นคือของขวัญที่แม่ตั้งใจทําให้ในทุกวันทุกวินาทีแต่พายไม่เคยรู้ความหมายของมันแล้วพอวันนึงที่ทุกอย่างจะหลุดลอยไปอ่ะพายถึงได้เห็นว่าที่แท้ที่ผ่านมามันมีความหมายขนาดไหนแล้วมันแบบมันชกหน้าพายเค้าอย่างจังเพราะพูดตรงๆว่าจากไลฟ์สไตล์ที่ฟังมาทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครรวมถึงพายที่จะคาดคิดเลยว่าชีวิตฉันสามารถเจอกับเรื่องแบบนี้ได้ว่าวันนึงแม่ที่เป็นทุกอย่างของบ้านจะไม่สามารถทําอะไรได้เองแม้กระทั่งการลุกขึ้นมาเดินด้วยตัวเอง
1: คือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสํานึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยน่าจะมีอยู่ในตัวแต่มันจะติดตรงที่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวรอท่านอายุมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเราประสบความสําเร็จก่อนเดี๋ยวรอเราพร้อมก่อนเราถึงจะค่อยดูแลท่านแต่วินาทีที่ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาลายหายวับไปกับตาว่ารอไม่ได้แล้ววินาทีนี้เท่านั้นที่ต้องดูแลเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้มันจึงทําให้เรามองเห็นคุณค่าทุกอย่างที่ท่านทําให้ทันที
0: ใช่พายคิดว่านี่เป็นอีกเหตุผลนึงที่พายลุกขึ้นมาเขียนหนังสือด้วยค่ะพายคิดว่าไม่ต้องให้ทุกคนรอเจอแบบพายถึงจะคิดได้อ่ะถ้าเกิดว่ารู้ตัวแล้วก็ได้ชุดความคิดได้ชุดประสบการณ์เหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังซะตั้งแต่วันนี้อ่ะแล้วเราได้ทําอะไรบางอย่างที่มีความหมายเลยตั้งแต่วันนี้อ่ะวันนึงเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเสียดายมัน
1: หนังสือเล่มแรกนี้คือสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าข้างในเขียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ค่ะพายขอเกริ่นนิดนึงว่าจริงๆทั้ง3เล่มนี้มันเป็นเหมือนเจอร์นี่เป็นเหมือนการเดินทางการเติบโตของประสบการณ์ความคิดทัศนคติของพายแต่ว่าเล่ม How I Love My Mother เนี่ยจะเป็นเล่มแรกที่เขียนโดยเน้นโฟกัสที่เรื่องของคุณแม่มากที่สุดพายเล่าปูพื้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองตอนที่ถูกแม่เลี้ยงมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พูดถึงจุดพลิกผันตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นมีบทสนทนามีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเผชิญร่วมกันว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงเรามีวิธีคิดวิธีปรับจูนหรือต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากขนาดไหนจากเด็กคนนึงที่ทําอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวต้องลุกขึ้นมาทําทุกอย่างให้เป็นให้ได้และเป็นเสาหลักของครอบครัวกับผู้หญิงอีกคนนึงที่เคยเป็นทุกอย่างของบ้านแล้ววันนึงเค้าทําอะไรไม่ได้เลยเราปรับเราเปลี่ยนเราต้องพลิกวิธีคิดขนาดไหนเพื่อที่จะผ่านแต่ละช็อตแต่ละช็อตในตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
1: ยกตัวอย่างได้มั้ยครับ
0: อย่างตอนที่แม่เค้าออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยค่ะด้วยความที่ตอนที่เค้าผ่าตัดอ่ะเนาะมันจะมีท่อที่สอดเข้าไปแล้วมันกดทับกล่องเสียงมันจะทําให้เวลาเค้าพูดอ่ะเสียงมันออกมาเป็นลมๆเหมือนแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าไอ้เส้นนั้นน่ะมันกดทับกล่องเสียงอยู่แล้วเวลาที่แม่พูดอ่ะพายฟังไม่ออกเลยแล้วพายก็หงุดหงิดมากว่าทําไมฉันถึงต้องพยายามฟังคํา1คํานี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่คงไม่รู้อยู่ดีว่าพูดอะไรพายก็บอกแม่ไปว่าไม่ฟังแล้วได้มั้ยมันพยายามแล้วจริงๆที่จะตั้งใจฟัง แต่มันฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไรก็เออไม่เอาแล้วแม่ขอไปเคลียร์งานไปทำอย่างอื่นแล้วนะมันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่อะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์นั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่พักนึงเสร็จแล้วพายก็เห็นว่าแม่เริ่มไม่พูดแล้วเพราะรู้สึกว่าพูดไม่รู้เรื่องพายก็รู้สึกว่าอ้าวแย่ละสัญญาเริ่มไม่ดีก็เลยทำยังไงดีเนาะเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงไปดูน่าจะรายการทีวีอะพายเห็นเขาเล่นเกมทายคำกันชูป้ายที่มีคำอยู่และอีกฝ่ายไม่ได้ใช้เสียงด้วยซ้ำนะคะพยายามจะใช้ท่าทางพยายามจะอธิบายด้วยท่าทางต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่าเขากำลังพยายามสื่อสารคำไหนพายเลยคิดว่าโอเคแล้วพายก็คุยกับแม่ว่าแม่ต่อจากเนี้ยเราจะเล่นเกมทายคำกันพายจะพยายามสนุกที่สุดเราจะพยายามสนุกที่สุดที่จะได้พยายามเล่นเกมนี้ด้วยกันก็ฟังไปเรื่อยๆอะไรนะข้าวกระเทียมอ๋อไม่ใช่เขาตะเกียบก็ค่อยๆบิดไปเรื่อยๆจนอ๋อโอเคคำนี้นี่เองอะไรเงี้ยแม่เริ่มค่อยๆพูดมากขึ้นฝึกพูดมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเสียงเขากลับมาวันนั้นพายได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาหยุดพูดอ่ะเขาไม่ได้เสียใจที่เขาเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องยังพูดไม่ได้เขาเสียใจที่แม้แต่คนที่ใกล้ใจใกล้ความสัมพันธ์เขาที่สุดอย่างเช่นลูกไม่อดทนพอที่จะฟังให้จบว่าเขาพูดว่าอะไรพายค่อยๆ
1: คุณคิดว่าเขาท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: ใช่ก็สุดท้ายพอคุยกันได้เสียงแล้วพายถึงถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงไม่พูดเพราะพูดไม่รู้เรื่องหรอเสียใจที่พายไม่อยู่ฟัง
1: แต่จริงๆแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับ
0: ใช่พายคิดว่าจริงๆทุกเรื่องอ่ะมันคือแค่นี้เลยค่ะ
1: ใช่เหตุการณ์เดียวกันถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทนฟังมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือว่ารำคาญแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจะสนุกกับมันและเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้กลายเป็นเกมแทนมันก็ทำให้เราสนุกมากยิ่งขึ้น
0: ใช่
1: งั้นเพื่อให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นผมมีเกมให้คุณพายเล่นทางทีมงานบอกผมมานะครับว่าคุณพายเนี่ยมีเรื่องขำขันกับคุณแม่อยู่เสมอๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราตั้งชื่อขึ้นมาประมาณสัก5ชื่อถ้านึกชื่อเรื่องใดถูกนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆให้คุณพายเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราตั้งชื่อออกมาบนจอ LED เนี่ยนะครับ5เรื่องตลกน่ารักของคุณแม่นิดซึ่งก็คือคุณแม่ของคุณพายนะครับมาเรื่องแรกครับสี่เหลี่ยม
0: โอเค
1: คืออะไรครับ
0: จริงๆแล้วแม่พายค่ะชอบดูละครแม่จะรู้จักดาราทุกคนในยุคนั้นแล้วก็ชอบมากทีนี้เนี่ยพอแม่เขาต้องผ่าตัดเนาะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองเขาแตกหมอเนี่ยจะต้องดูดเลือดที่ข้างออกมาจากสมองแล้วก็เชื่อมเส้นเลือดเข้าไปด้วยท่อที่ทำพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เลือดมันไหลฟลูเข้าไปได้เนี่ยค่ะพอเขาต้องออกมาจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยในเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนจะกังวลมากว่าเฮ้ยความจำเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคำถามที่แม่จะเจอบ่อยมากที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกที่แม่ฟื้นตัวก็คือไหนอายุเท่าไหร่บ้านอยู่แถวไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรลูกสาวอายุเท่าไหร่และที่ทุกคนเดินเข้ามาถามก็คือชื่ออะไรแม่ที่ได้สติขึ้นมาแล้วหลายวันคงจะเริ่มรำคาญกับประโยคนี้แม่ก็สวมองค์การแสดงแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาตอบว่าดิฉันชื่อซีเรียมแม่ก็เปลี่ยนดิฉันชื่อแอนทองคงคิดในใจว่าเลิกขามได้แล้วจำชื่อตัวเองได้ชื่อนิดดิฉันชื่อเสียเรียม
1: คุณแม่เป็นคนมีอารมณ์ขัน
0: มากค่ะจริงๆแล้วพายโชคดีที่การเจ็บป่วยของแม่มีอารมณ์ขันอยู่เสมอมันเลยทำให้ระหว่างการดูแลมันหนักแต่มันไม่หนักจนเกินไป
1: คำที่สองครับขากเสลด
0: เป็นซีนต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอีกเช่นกันค่ะการที่ต้องนอนอยู่บนเตียงหลังจากพักฟื้นนานๆเนี่ยค่ะแล้วด้วยความที่ท่อมันกดทับแล้วไม่ได้พูดบ่อยๆมันทำให้มีเสมหะค้างอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะพยาบาลเขาจะเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่าการซักชั่นหรือว่าการดูดเสมหะออกไปกระบวนการของมันก็คือการเอาท่อใสสีขาวยาวๆแล้วก็มีเจลหล่อลื่นอยู่แล้วสอดผ่านจมูกดันจนเข้าไปจนถึงข้างในคอตรงนี้เพื่อที่จะดูดเสมหะออกมา
1: เราอาจจะเคยเห็นคนไข้ที่สอดท่อเข้าไปนะเป็นแบบน
0: ั้
1: น
0: และมันเจ็บมากค่ะคือแค่เห็นไม่ต้องโดนเองยังรู้สึกเลยว่าเจ็บเพราะว่าสิ่งที่ดูดออกมานอกจากเสมหะมีเลือดด้วยเวลาที่แม่โดนซักชั่นเนี่ยพายขอใช้คำว่าเหมือนปลาถูกทุบอะคือมันเจ็บแล้วเขาใช้มือข้างที่ใช้ได้ที่เส้นเลือดยังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยใช้แขนพายเป็นสรณะก็คือจิกเอาไว้เจ็บจิกเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยพยาบาลก็อยากจะบิ้วแม่ว่าคุณป้าถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่อยากเจ็บแบบนี้คุณป้าต้องฝึกขากเสลดเองจะได้ไม่ต้องทำการซักชั่นไม่ต้องดูดออกมาคุณพยาบาลก็บอกว่าลองออกเสียงขอไข่เยอะๆก่อนก็ได้ค่ะหากเสลดออกมาแม่ก็หันไปสบตาพยาบาลสมองค์การแสดงอีกครั้งแล้วก็พูดว่าดิฉันไม่เคยทำกิริยาเช่นนั้นค่ะพยาบาลคิดในใจได้ไม่เคยทำหายกับห้องพยาบาลไปวันรุ่งขึ้นมาพร้อมสายซักชั่นอีกอันนึง ทำการซักชั่นไปอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นมาแม่ขักสลิดเป็นเลยค่ะ
1: แม่มันเจ็บมาก
0: แต่ไม่เป็นไรทำก็ได้กิริยาก็ได้ขอให้ไม่เจ็บก็พ
1: อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูคำต่อไปครับหมอนเน่า
0: โอเคพายคิดว่าจริงๆอ่ะหลายคนมีสิ่งนี้ในวัยเด็กอาจจะเป็นตุ๊กตาบ้างหมอนบ้างผ้าเย็บปะอะไรก็แล้วแต่ของพายเป็นหมอนมันเป็นหมอนที่พายนอนกอดมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สภาพมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยน่าชมแล้วก็คือเริ่มมีมีความสกปรกว่างั้นเถอะแล้วสภาพน้องสมมติว่าคนปกติมี100น้องน่าจะมีอัตราเลเวลชีวิตเหลืออยู่ประมาณ15คือค่อนข้างรุงริงมากแล้วซักไม่ได้ซักปุ๊บน้องจะแตกสลายกลายเป็นโมเลกุลแน่นอนเพราะว่ามันเปื่อยมากแม่เนี่ยเขาจ้องหมอนเน่าพายมาตั้งแต่ตอนเขายังไม่ป่วยใช่พายมันไม่ดีกับโพรงจมูกของสุขภาพทุกคนในบ้านเรามีกันอยู่2คนแม่ไม่เป็นไรโอเคแม่ก็พยายามจะเอาไปทิ้งพอป่วยปุ๊บอ้าวเดินไม่ได้ทิ้งไม่ได้แล้วแต่ใจจิตยังจับอยู
1: ่ครับ
0: อยากจะเอาหมอนเน่านี่ไปทิ้งจริงๆมันสกปรกงี้วะแม่เค้าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกใช่มั้ยคะการพลิกตัวหรือตะแคงตัวของคนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยใช้พลังงานสูงมากนะคะต้องชันเข่าแล้วปึ๊บแรงๆมาเพื่อที่จะพลิกตัวมามีวันนึงนอนด้วยกันบนเตียงอยู่ๆก็พลิกตัวมาหาดีใจมากแม่ต้องการฉันคว้าหมอนเน่าแล้วเคลื่อนไปมีถังขยะอยู่ตรงปลายเท้าเคลื่อนไปจะทําโฮมรันพยายามจะให้ลงถังขยะแต่ลืมไปว่าตัวเองป่วยฮึบแม่ตกตรงพุงแล้วก็หันมามองไม่ได้ทําไม่ได้คิดจะทําอะไรแบบนั้นเลยแต่ในใจลึกๆคงแบบอยากจะคว้างให้โฮมรันแล้วให้ลงถังขยะให้มันหมดไปซะที
1: สุดท้ายหมอนเน่านี่ยังอยู่มั้ยครับ
0: พายทิ้งไปด้วยตัวเองนะคะพายกลัวสุขภาพพุงจมูกแม่จะไม่ดี
1: คือด้วยความรักส่วนตัวเนี่ยที่มีให้กับหมอเนี่ยรักมาก
0: แต่รักแม่มากกว่า
1: ถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรก็คงไม่ทิ้ง
0: ใช่
1: แต่พอคุณแม่ป่วยเลยทิ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูคำต่อไปครับหอมแก้มเก็บตังค์
0: คือพายเนี่ยค่ะเป็นคนชอบกอดชอบหอมพายจะชอบทำแบบนี้กับแม่มากแล้วพายรู้สึกว่าไม่ว่าทั้งวันนั้นพายจะเจออะไรมาหนักหนาแค่ไหนถ้าพายได้กลับมาหอมแก้มแม่หนักๆหลายๆทีพายรู้สึกว่าโอ้ยทุกอย่างโอเคขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นคนป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนาะแล้วเขาติดเตียงแล้วเขาต้องนอนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกหอมแก้มไปเรื่อยๆพอหอมมากๆเข้าจากแรกๆก็โอ๊ยลูกรักลูกเป็นลูกต้องการหลังๆเริ่มรำคาญว่ะมันหอมบ่อยวันนึงมันหอมเป็น20ทีแม่ก็เลยเกิดไอเดียที่พายเรียกกันว่าช่องทางทำกินแม่ก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะคะถ้าพายหอมแก้มแม่จะเก็บตังค์พายก็ถามเท่าไหร่แม่บอก20บาทประมาณนี้ค่ะโอ๊ยไม่เท่าไหร่ราคานี้เอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวโอนให้แม่พยักหน้าตอบว่ายังไม่รวมแวตกับเซอร์วิสชาร์จนะคะคือกะเอารวยแล้วค่ะ
1: มาคำถัดไปครับคำถัดไปคำสุดท้ายหายใจได้อย่างเดียว
0: คือการอาบน้ำแม่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากคนทุกคนที่พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยดูแลคนป่วยให้ขอให้ลองอาบน้ำคนป่วยสักทีแล้วคุณจะเปลี่ยนใจทันทีเพราะมันเป็นภารกิจที่ยากมากๆจริงๆเวลาที่พายจะอาบน้ำแม่สักทีเนี่ยค่ะพายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล้างรถคันใหญ่มากๆด้วยตัวเองคือมันจะต้องแบบใช้พลังงานสติปัญญาสมองความรอบคอบทุกอย่างในเวลาเดียวกันตอนแรกที่แม่พายกลับมาจากที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะพายคิดว่าโอเคปกติคนเราต้องยืนอาบน้ำเนาะแต่อ่ะยืนไม่ได้แล้วเว้ยงั้นนั่งชักโครกละกันนั่งชักโครกอาบน้ำเพราะมันก็ดูเป็นเก้าอี้อยู่ก็ได้อยู่พอนั่งอาบปุ๊บแม่ไม่เอ็นจอยเพราะว่าเขาใช้ได้อยู่ข้างเดียวค่ะเขาต้องเอามือจิกฝาชักโครกไว้แล้วก็เอียงแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีอะไรให้วางไม่มีพนักวางแขนไม่มีอะไรเลยเอียงๆจะล้มแล้วหลังจากนั้นพายก็เลยไปหาวิธีใหม่ด้วยการที่ไปหาเก้าอี้อาบน้ำมาไปเจอตัวนึงจากในศูนย์การค้าซื้อมาแบบไม่ดูราคาเลยค่ะสิ่งนี้ต้องอยู่ที่บ้านฉันมันเป็นเก้าอี้อาบน้ำที่ทำจากพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็เจาะรูระบายอากาศเรียบร้อยมีพนักวางแขนมีที่พิงหลังข้างล่างมีตุ่มหนืดๆที่ทําให้ไม่ลื่นเพอร์เฟคมากรู้สึกแบบเก้าอี้นี้พระเจ้าส่งมาให้ฉันอย่างแน่นอนซื้อกลับบ้านมาแล้วก็ต่อแล้วก็จับให้แม่นั่งอาบทีนี้เนี่ยปกติเวลาจะอาบน้ำมีผ้าเช็ดตัวพายเตรียมพร้อมมากๆนะคะเลเวลที่แปรงสีฟันน่ะก่อนแม่จะเข้าไปในห้องน้ําพายต้องบีบยาสีฟันเตรียมไว้แล้วทุกอย่างต้องพร้อมคว้าแล้วใช้ได้ทันทีจะไม่มีการแบบมายุรยาดกันในห้องน้ําไม่ทันเพราะว่าก็กลัวแม่ลื่นอยู่ดีวันนั้นอีท่าไหนไม่รู้สติคงเหลือ2เงยหน้าขึ้นมาอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเงยหน้าขึ้นมาฮึบผ้าเช็ดตัวไปไหนหัวคิดย้อนกลับไปเลยโอ้ในตู้ใกล้ๆนี้ไม่มีด้วยเพราะฉันดันเอาทั้งหมดที่มีในบ้านอ่ะเพิ่งซักขยงใหญ่ไปเมื่อเช้าแล้วมันก็ตากอยู่นอกบ้านตรงนั้นฉันอาบน้ําแม่บ่ายแปลว่าฉันจะต้องไปเอาผ้าเช็ดตัวที่อยู่ไกลมากๆก็ลังเลว่ายังไงดีคิดในใจโอเคจะวิ่ง 4x100 ไปเอาผ้าเช็ดตัวแล้วรีบกลับมาแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ห้ามขยับเลยนะห้ามพยายามลุกขึ้นมาเองนะเพราะถ้าแม่ล้มขึ้นมาหัวฟาดห้องน้ำบายบายกันเลยนะอย่างนี้แม่ก็ได้ค่ะแม่หายใจได้อย่างเดียวนะ ห้ามขยับได้ค่ะหายใจได้อย่างเดียวนะแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็วิ่ง4คูณรอบออกจากห้องน้ำไปสักพักนึงได้ยิน

0: ใช่ใจตกไปอยู่ตะตุ่มว่าแบบแม่ล้มแน่ๆเกิดอะไรขึ้นวิ่งกลับห้องน้ำไปอ่ะก็นั่งอยู่ท่าเดิมแม่ขอกระพริบตาอีกอย่างได้ไหมคะใจพาย
1: แม่เป็นคนอารมณ์ขันมาก
0: ใจพายพายตกใจแบบโอ๊ยก็กระพริบไป
1: ตาคือกลับเข้าไปตาแข็งตาแข็งนี่เลยนะ
0: คุณแม่ตาแข็งอย่างนี้หายใจอย่างเดียวนั่นแหละค่ะ
1: เมื่อกี้ฟังดูแล้วเนี่ยในเรื่อง5เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรมากกว่าเรื่องของการที่เราต้องดูแลคุณแม่คือเมื่อสักครู่ผมบอกว่า16ทำให้เราสำนึกบุญคุณเนี่ยจริงๆในมุมผมฟังแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได
0: ้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับ ใช่เพราะยิ่งดูแลคุณแม่มากขึ้นก็จะยิ่งรู้ถึงบุญคุณของคุณแม่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คือสิ่งที่คุณแม่ล้วนแล้วแต่เคยทำให้เราในอดีตทั้งนั้นและท่านทำแบบที่ท่านไม่เคยเอื้อนเอ่ยหรือบ่นด้วยทำด้วยความรักโมวันที่เราต้องย้อนกลับมาเป็นผู้ทำคืนบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนนั้น
0: จริงตอนแรกไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเพราะว่าไม่เคยทำและการต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวแต่ว่าพายเชื่อว่าในความเหนื่อยยากนั้นน่ะพายเต็มใจทำแต่พายรู้สึกว่าพายกำลังทำบางสิ่งที่มีความหมายมากๆไม่กล้าพูดหรอกว่ามากกว่าคนอื่นแต่กล้าพูดว่ามากที่สุดในบรรดาทุกอย่างที่พายทำอยู่ในชีวิตตอนนั้นเพราะมันกำลังทำให้คนที่พายรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้ในช่วงเวลานั้นเมื่อกี้คุณเปิร์ลพูดว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องทำหลายๆอย่างเลี้ยงดูลูกหาเงินทำนู่นทำนี่การที่พายต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันนั้นอะทำให้พายย้อนกลับไปเห็นเลยว่าแม่เหนื่อยขนาดไหนในการทำทุกอย่างเพราะพายก็ต้องดูแม่หาเงินใช้ชีวิตของตัวเองเรียนหนังสือทำงานพายเหมือนได้เห็นตัวเองผ่านแม่ในสมัยก่อนค่ะว่านี่เองคือสิ่งที่แม่เคยทำมันหนักขนาดนี้นี่เองแล้วถ้าแม่ทำไหวพายก็จะทำไหวด้วยเหมือนกัน
1: พอดูแลคุณแม่ไปด้วยบวกกับว่าคุณต้องเรียนหนังสือไปด้วยแล้วคุณต้องทำงานไปด้วยเหมือนคุณหนักกว่าคุณแม่อย่างนึงนะ
0: เรียนด้วย
1: ต้องเรียนด้วยการเรียนทำยังไงครับวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในระดับมัธยมศึกษา
0: ใช
1: ่แล้วคุณอยู่โรงเรียนประจำแล้วคุณจะดูแลคุณแม่ได้ยังไงครับ
0: พายเรียนที่วัฒนาจนถึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.1และสุดท้ายตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ป่วยนะคะพายก็ย้ายออกไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านเป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนบดินทร์3ทีนี้ตอนที่เรียนเนี่ยพอเรียนไปถึงม.4คุณแม่ก็ป่วยพอคุณแม่ป่วยเสร็จก็คือชีวิตหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนไปเลยแล้ว
1: เราก็ต้องไปโรงเรียนช่วงที่เราไปโรงเรียนใครดูคุณแม
0: ่โฮมข้างล่างเป็นโฮมออฟฟิศค่ะกิจวัตรของพายคือแบบนี้ตื่นแต่เช้าขึ้นมาในช่วงที่คุณแม่ป่วยแล้วนะคะตื่นแต่เช้าขึ้นมา5:30 น.แล้วก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมแล้วก็ทำอาหารเตรียมกับข้าวให้คุณแม่อยู่นะคะแล้วก็จัดยาตามที่คุณหมอสั่งมาแล้วเราก็จะปลุกคุณแม่ขึ้นมาพาไปอาบน้ำแปรงฟันสระผมเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยใส่แพมเพิร์ดแล้วก็จับเขานั่งทานข้าวทานข้าวเสร็จพักสักครู่หนึ่งทานยาทำกายภาพบำบัดยกเหยียดยืดพยายามฝึกเดินกันจนช่วงเวลาใกล้ๆเข้าโรงเรียนพายก็จะส่งไม้ต่อให้กับพี่ที่ออฟฟิศซึ่งจริงๆแล้วตอนแม่อยู่บ้านแม่ก็จะนั่งเก้าอี้บ้างนอนเตียงบ้างแล้วพี่ที่ออฟฟิศก็จะมีหน้าที่เอาข้าวกลางวันที่พายเตรียมไว้เนี่ยอุ่นให้คุณแม่ทานแล้วพายก็รีบกลับมาจากโรงเรียนเพื่อมารับไม้ต่อก่อนที่ออฟฟิศจะปิดจะพาก็กลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดจัดข้าวเย็นให้แม่จัดยาออกกายภาพแล้วก็ถึงจะไปเคลียร์กันบ้านอาบน้ําทํางานของตัวเองตอนกลางคืนเนี่ยค่ะจะไม่ได้นอนเลยนะคะคนดูแลคนป่วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องตื่นขึ้นมาเช็คตลอดว่าโอเคยังอยู่ดีมั้ยแพมเพิร์ดแฉะเกินไปหรือเปล่าเอาพลิกตัวอยากได้อะไรมั้ยคืนนึงพายน่าจะตื่นสัก4-6รอบเป็นอย่างต่ําทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันจะทําให้เราผลการเรียนไม่แย่ลงเหรอครับ
0: ผู้ใหญ่บางคนก็จะแสดงความห่วงใยด้วยการบอกว่าเนี่ยนะไม่มีผู้ปกครองแม่ก็แบบป่วยแล้วเนี่ยจะแบบสมเลเทเมาเลเทเกเรหรือเปล่าพายเลยพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นตลอดว่าแม้ว่าแม่พายจะป่วยพายจะตั้งใจเรื่องการเรียนให้ดีที่สุดเพื่อไม่ต้องให้ใครต้องกังวลและไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำๆอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เลยพยายามตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็แอดมิชชั่นเข้าคณะและมหาลัยที่อยากเข้าได
1: ้สุดท้ายติดนิเทศศาสตร์จุฬา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้เวลาเรียนอยู่นิเทศศาสตร์จุฬา
0: 4 ปีทีนี้พอเรียนจบปุ๊บพายก็เลือกงานที่มันสามารถทำที่บ้านได้จะได้ดูแลแม่ไปด้วยเป็นงานประจำที่คุยกับนายจนเข้าใจว่าเราจะทำที่บ้านนะเพราะเราต้องดูแลแม่หลังจากนั้นก็พยาบาลจำเป็น24 ชั่วโมง365 วันไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมถามนิดนึงสิผู้หญิงวัย16เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังต้องการคำแนะนำ
0: ใช่
1: จากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงของการที่เป็นวัยรุ่น
0: หัวเลี้ยวหัวต่อ
1: หัวเลี้ยวหัวต่อ

0: เราจะเติบโตแต่อยู่ดีเรา16แล้วลุกขึ้นมาเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูคุณแม่ในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านเพราะท่านป่วยแต่วุฒิภาวะของท่านท่านยังต้องมีความเป็นผู้ใหญ
1: ่กว่าเราก
0: ว่าเราอยู่แล้วในเชิงของประสบการณ์ชีวิตในกรณีของการใช้ชีวิตเนี่ยในขณะที่เราเลี้ยงดูท่านยังคอยสอนเราอยู่ด้วย

0: ที่พายสามารถไปตีความมันและตกตะกอนมันด้วยตัวเองแม่จะเป็นสายให้กำลังใจซัพพอร์ตมากกว่าเวลาเหนื่อยก็จะค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ทำได้ผ่านไป
1: แล้วคุณมีต้องการขอคำปรึกษาในชีวิตจากใครบ้างไหมในช่วงเวลานั้น
0: พายอาจจะมีคนรอบข้างที่เข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาในบางเรื่องที่พายแบบต้องการมากจริงๆเช่นแบบคุณป้าหรือว่าลูกสาวของคุณป้าที่ชื่อพี่ส้มอย่างเงี้ยค่ะทั้งคู่ก็จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตเรื่องเงินทองซัพพอร์ตกันหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะ
1: เพื่อนล่ะครับ
0: เพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคนที่คอยรับฟังทุกเรื่องมากกว่ามันจะมีบางเรื่องแหละที่คนเป็นเด็กไม่อยากจะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแต่เราอยากจะได้คนวัยเดียวกันที่รับฟังเราแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองว่าตอนนี้เราคิดถูกไหมเราดีไหมยังไงบ้างก็จะมีฝ้ายเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เรียกว่ารู้ใจค่ะพายเคยพูดกับทุกคนว่าถ้าเกิดวันนึงพายไม่อยู่แล้วตายแล้วเนี่ยฝ้ายจะสามารถเล่าแล้วก็รู้เรื่องแทนพายได้เพราะว่ารับฟังไปเยอะมากจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณฝ้ายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณพายเนี่ยเป็นคนที่สังเกตแล้วก็เฝ้าดูการเติบโตของคุณพายแล้วก็การเลี้ยงดูของคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดใช่ไหมฮะเราจะขอเชิญคุณฝ้ายมาคุยด้วยเพราะวันนี้คุณฝ้ายมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฝ้ายกันตพรสวนสิงห์พงษ์ครับคุณฝ้ายเป็นเพื่อนกับคุณพายตั้งแต่ชั้นเรียนไหนครับ
2: จริงๆถ้าเจอกันครั้งแรกอ่ะค่ะตั้งแต่ประถมค่ะ
1: ตั้งแต่ประถม
2: ก็คือที่วัฒนาเนี้ยชั้นเรียนเด็กจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกันแล้วบังเอิญว่าด้วยความที่ผมพายเป็นเอกลักษณ์มากพอก็คือตอนอยู่ประถมไม่ได้สนิทกันนะคะ
1: แล้วเรามาเริ่มสนิทกันตอนไหนครับ
2: ก็คือบังเอิญมาเจอกันที่นิเทศตอนปี1
1: คุณรู้มั้ยว่าคุณแม่เขาป่วย
2: เพิ่งมาทราบตอนนั้นนั่นแหละค่ะใช่แล้วก็ทุกคนก็จะเห็นพายเรียกว่าอะไรดีเป็นเอกลักษณ์ของพายนอกจากผมนะคะก็คือกับข้าวจะมาที่มหาลัยนะคะแล้วก็ซื้ออาหารจากโรงอาหารหรือว่าจากร้านอาหารในละแวกมหาวิทยาลัยเพื่อกลับไปที่บ้านเอาไปให้คุณแม่
1: เขาซื้อกับข้าวกลับบ้าน
2: ใช่ทุกคนก็จะเห็นพายเลิกเรียนปุ๊บก็คือกลับบ้านอย่างเงี้ย
1: ซื้อกับข้าวตอนแรกๆไม่มีใครรู้แล้วสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ถึงชอบ
3: เที่ยวกับข้าวกับบ้าน
1: เที่ยวกับข้าวกับบ้าน
2: ตอนนั้นก็ฝ้ายกับพายอยู่คนละกลุ่มกันนะคะอันนี้ต้องเกริ่นก่อนตอนมหาลัย
1: ต้องมีเมาส์สิ
2: ใช่
1: ตอนอยู่คนละกลุ่ม
2: ตอนมหาล
1: ั
2: ยตอนมหาลัยก็ยังอยู่คนละกลุ่มเน
1: า
2: ะแต่ว่าด้วยความที่เขาทำอย่างนี้ทุกวันจนเราที่อยู่กลุ่มอื่น
1: เรา
2: ก็รับรู้ใช่ไม่ได้เมาส์สิคะ
1: เมาส์มันต้องเมาส
2: ์เพื่อนในรุ่นก็จะคุยกันละค่ะว่าโอเครับรู้ว่าพายมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้านน่าจะคุยกันในเชิงว่าเหมือนนับถือเขาแหละว่าเขามีหลายๆอย่างที่ต้องทำ
1: แต่คุณรู้ได้ไงว่าเขาต้องมีคุณแม่ที่ต้องดูแลที่บ้าน
2: จากเพื่อนๆนี่แหละค่ะใน
0: ร่วมพายจะไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม
2: อ๋อใช่ใช่คือที่นิเทศจะกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ช่วงรับน้องก็คือเลิกเรียนใช่ไหมคะทุกคนก็เข้ากิจกรรมแล้วก็จะอยู่กันจนมืดค่ำแต่ว่าพายก็จะไม่ค่อยได้อยู่
0: บ้างไม่ค่อยได้เข้าบ้าง
2: ใช่ใช่ก็ทุกคนก็จะอ่ะโอเคมันมีสิ่งนี้ที่แปลกไปจากคนอื่นเอ๊ะทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะก็พายก็คงจะบอกเพื่อนๆแหละแล้วก็ทุกคนก็รับรู้ร่วมกัน
0: เพราะมีเหตุจำเป็น
1: เขาแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
2: แตกต่างค่ะเพราะว่าเป็นคนทำอะไรเร็วมาก
0: เวลามีน้อยค่ะ24ชั่วโมงต้องใช้สำหรับ2คนเลยต้องจัดสรรประหยัดนิดนึง
2: คือพอเข้ามาเอกเดียวกัน
1: เขาดูโตกว่าเพื่อนไหมคือด้วยความที่เด็กทั่วไปเนาะกับเด็กที่จะต้องเลี้ยงดูคุณแม่เนี่ยผมว่าวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยในวัยเท่าๆกันมันไม่เหมือนกันนะคุณรู้สึกไหมว่าเขามีความแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปไหม
2: จริงๆถ้าในเชิงภายนอกอะค่ะไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนสดใสและเรื่องดูสิคะก็คือจะเป็นคนตลกคือเหมือนคุณแม่เขาเลยนะฝ้ายว่าก็คือเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนมีพลังงานในตัวเอง
1: เก็ตอะลองกับเพื่อนได้ดี
2: ใช่ๆจุดที่เขาแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแม้แต่ตัวเรารู้ว่าวัยรุ่นมันก็จะคิดได้ประมาณนี้แหละคือเขาจะคิดอะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าถ้าสําหรับฝ้ายนะมันเหมือนเขาเข้าใจมนุษย์ในหลายๆมิติอะค่ะ
1: เพรา
2: ะว
1: ่
2: าเช่นความทุกข์อันนี้ในมุมมองฝ้ายเนาะพายอยู่กับคุณแม่ที่โอเคพายต้องเจอเรื่องที่มันไม่คาดคิดอันนี้เป็นเรื่องนึงที่มันจะเกิดในชีวิตมนุษย์อยู่แหละแล้วเขาบังเอิญเขาเจอมาตั้งแต่อายุ16เหมือนชีวิตสอนอะไรเขาก่อนคนอื่นนะคะสำหรับฝ้ายนะ
1: คำว่าความทุกข์ในสมัยวัยรุ่นมันน่าจะมีเรื่องเดียวคือเรื่องความรักหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: เรื่องอกหักเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่อะไรแบบนี
1: ้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับคือคุณอกหักแล้วเขาปลอบคุณหรือว่าคุณเห็นเขาอกหักแล้วเขาไม่เสียใจเลยไม่ร้องไห้เลยยังไงครับมันคือเรื่องยังไงครับ
2: ต้องบอกว่าโอเคเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะเราก็

0: ีปัญหาความสัมพันธ์อะไรต่างๆแล้วก็พอมาเริ่มสนิทกับภายในภาคเราก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเราก็บ่นออกไปหรือว่าพูดในสิ่งที่เราไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องนี้อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ฟีดแบคที่ภายให้กับเรามามันจะไม่ใช่คําว่าอุ๊ยอย่าไปคิดมากเอ้ย move on อย่าไปอะไรเลยแต่ภายจะเหมือนรับฟังก่อนรับฟังว่าเราเป็นยังไงอยากร้องไห้ไหมร้องได้นะจริงๆเข้าใจนะที่รู้สึกแบบนี้ไม่แปลกเลยซึ่งสำหรับฝ้ายมันเหมือนพอเขาอาจส่วนหนึ่งเขามีประสบการณ์ในการรับมือความทุกข์ที่มากกว่าคนอื่นด้วยเขาเลยสามารถที่จะเข้าใจได้มันอย่างลึกซึ้งอะค่ะว่าเมื่อคนเรามีความทุกข์สิ่งที่คนเราต้องการจริงๆมันคืออะไรคือการรับฟังคือการซัพพอร์ตไม่ใช่สั่งรีบสั่งสอนหรือเฮ้ยรีบไปทํานั่นทํานี่สิยังไม่ได้รีบให้ซัพเทชั่นแต่ว่าอยู่ข้างเราอ่ะอยู่ข้างเราในเวลาที่เราไม่โอเคเราไม่ชอบตัวเองเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
1: ฝ้ายบอกว่าจริงๆแล้วคุณภายนี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้คุณฝ้ายตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยยังไงครับ
0: อาจจะเล่าจากแบ็คกราวด์เวลาเราอยู่ด้วยกันเนาะที่เราสนิทกันนะคะเหมือนส่วนหนึ่งนอกจากแชร์ความสุขเนาะเราก็แชร์เรื่องที่เราไม่สบายใจกันแล้วอันนี้อาจจะพูดถึงในเชิงแบ็คกราวด์ชีวิตฝ้ายส่วนตัวนิดนึงฝ้ายก็โตมาในครอบครัวคนไทยธรรมดาซึ่งคนไทยอ่ะจะมีนิสัยอย่างนึงที่ติดคือบางทีเราไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกกันเท่าไหร่เรื่องที่ไม่ดีเราจะพยายามเก็บเราไม่อยากให้คนรอบข้างดูเราไม่ดีไม่อยากให้คนใกล้ชิดเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าเราต้องการพื้นที่เนาะที่เราจะเล่าอะไรสักอย่างได้อย่างรู้สึกปลอดภัยแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนเรามาเจอเขาแล้วสิ่งที่ภายทําให้ฝ้ายได้เรียนรู้คืออ้อความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยมันทําให้คนคนนึงเยียวยาได้จริง
1: ๆยังไงครับ
0: หมายถึงว่าอย่างเช่นยกกลับไปเรื่องเวลาฝ้ายมีความทุกข์อะไรใช่มั้ยคะฝ้ายก็จะไปบ่นโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอันนี้เรื่องแรกเนาะเหมือนเราได
1: ้ไว้ใจ
0: ใช่ไว้ใจเราพูดออกไปก่อนเรารู้สึกว่าเมื่อเรามีปัญหาเรามีพื้นที่นึงที่เรารู้สึกมั่นคงเหมือนพอเรารู้ว่าพื้นที่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันช่วยเยียวยาคนได้เนาะแล้วส่วนนึงอย่างที่คุณเปิร์พูดเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมตอนเราเด็กเราวัยรุ่นเรารู้สึกเป็นทุกข์จังวะเราก็รู้สึกอยากทําอะไรสักอย่างกับมันเพื่อที่เราจะดูแล
1: ผมวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะ
0: ใช่เราเลยรู้สึกว่าเราต้องการจะหาโนว์ฮาวบางอย่างหาความรู้บางอย่างเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเติมอะไรให้ตัวเองในชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจเราอยากเข้าใจในกระบวนการของจิตใจซึ่งพอเรามาเรียนนะคะหลายๆอย่างที่ฝ้ายเรียนมันวกกลับไปหาประสบการณ์ที่ฝ้ายเคยได้จากภายมันคือเรื่องของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรื่องของการไม่ตัดสินเรื่องของการอยู่กับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยไม่ต้องรีบให้เขาเป็นอะไรถ้าคนจะเสียใจปล่อยให้เสียใจก่อนอย่าเพิ่งรีบไปโอ้ไม่เป็นไรอย่าร้องอันนี้มันเหมือนความรู้สึกเขาไม่สําคัญอ่ะแต่ว่าพายไม่เคยทําให้ฝ้ายรู้สึกว่าความรู้สึกฝ้ายไม่สําคัญเลย
1: แต่คือเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูคือเขาไม่ได้เรียนจิตวิทยาแต่ภาคปฏิบัติที่เขาใช้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับมันตรงกับทฤษฎีที่สุดท้ายคุณไปเรียนในเชิงวิชาการว่าเวลาที่จะช่วยดูแลคนรับฟังคนหรือช่วยเยียวยาคนเนี่ยมันต้องทํายังไงคือเขาใช้จากประสบการณ์คุณใช้จากทฤษฎีใช่มั้ยครับ
0: ใช่
1: คําถามครับในช่วงเวลาที่เพื่อนสนิทของเราเนี่ยดูแลคุณแม่เนี่ยครับเกิดแรงบันดาลใจหรือมีเอ๊ะบ้างมั้ยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณแม่ของเราหรือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวของเราเราจะดูแลคุณแม่ของเราได้แบบเขาไหมหรือเราจะดูแลคุณแม่ของเรายังไง
0: นึกเลยค่ะนึกแหละ
1: ซื้อกับข้าวจากคณะกลับไปให้คุณแม่รับประทานบ้างไหมครับ
0: แต่ว่าจริงๆอันนี้พูดจากใจเลยฝ้ายอ่ะเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ถูกสปอยมาเหมือนกันแล้วก็จะมองเห็นชีวิตภายแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรให้พ่อให้แม่เลยเนาะแบบนี้แล้วก็มันก็เหมือนเขาเป็นโมเดลแหละค่ะว่าอย่างการพูดคุยของเขากับแม่หรือการใส่ใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยมันทําให้เราในเรื่องเล็กๆมันก็มีความหมายได้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆขยับจากเรื่องเล็กๆก็ได้เราเล่นมุกกับแม่บ้างก็ได้

0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนทําให้อะไรๆมันดีขึ้นเหมือนกันนะ
1: ก็มีใช่มั้ย
0: ใช่
1: มีเอากลับไปทําบ้าง
0: ใช่ๆก็เล่นมุก
2: สนุกสนานกันไป
0: ค่ะ
1: คือบางครั้งลูกกับคุณพ่อคุณแม่บางทีมันจะมีแก๊ปบางอย่าง
2: ใช
1: ่มั้ยที่เหมือนกับเรื่องแบบนี้ทําไมเราคุยกับเพื่อนได้แต่ถ้าเราไม่กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพราะเรากลัวจะโดนดุโดนว่าหรือโดนตำหนิแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราสังเกตจากเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นมวลของความสนุกขบขันแทนแล้วก็ลองไปทำบ้างแล้วช่วยได้ไหมครับลดแก๊ปได้ไหมครับ
0: ช่วยได้ค่ะช่วยได้แล้วก็มุมนึงอย่างที่พายเล่าเนาะคือพายรู้สึกว่าพายกับแม่เขาเข้าใจกันและมองกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคือไม่ได้มองว่าแม่ต้องเพอร์เฟกต์หรือเป็นลูกแล้วเธอต้องดูแลฉันทุกอย่างคือเขาจะยอมรับในจุดด้อยหรือจุดที่ทำผิดพลาดของกันและกันได้เงี้ยค่ะซึ่งจุดเนี้ยมันทำให้เราสะท้อนกลับมาว่าพ่อกับแม่เราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมีอะไรไม่ถูกใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติหัดยอมรับตรงนั้นหรือว่ามองในมุมของอีกฝ่ายบ้างว่าสำหรับเขามันเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่คุณพายครับในตลอด11ปีที่ดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่เขินด้วยแล้วก็ไม่อายใครด้วยถ้าจะได้พูดถึงเรื่องนั้นที่คุณภูมิใจที่สุดตลอด11ปีคืออะไรครับ
2: พายเชื่อว่าพายทำให้แม่เป็นคนป่วยที่มีความสุขมากๆก่อนที่เขาจะตายค่ะมีความสุขมากๆตลอดช่วงเวลา11ปีแล้วก็พายภูมิใจมากที่ทําให้แม่หลุดพ้นจากช่วงอยากตายมาได้หลายช็อตมากจริงๆ
1: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: จริงๆแล้วคนป่วยเนี่ยไม่ได้อยากตายด้วยเรื่องอะไรยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันจะเกิดจากพอยต์เล็กๆที่มันกระทบความรู้สึกของเขาและไปใหญ่ในความรู้สึกของเขาอีกทีเช่นเป็นเรื่องของการเดินเร
1: ื่อง
2: ของการเดินก็คือแม่เนี่ยตอนที่เขาป่วยแล้วเขาต้องฝึกเดินบ่อยๆเนี่ยค่ะเวลาที่ถ้าพายไม่อยู่บ้านคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยจะอยากให้แม่หายไวๆสิ่งนึงที่คนดูแลคนป่วยกับคนป่วยต้องเจอเสมอก็คือเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะเดินได้เมื่อไหร่จะกลับมาทํางานแต่มันเป็นการกดดันมากเกินไป
1: คุณมีความหวังตลอดมั้ยว่าวันนึงคุณแม่จะหายกลับมาเป็นปกติ
2: เคยมีค่ะพายเคยมีสิ่งนี้พายเคยคิดแบบนี้เหมือนกันจนกระทั่งเหตุการณ์นี้นี่แหละที่ตอนที่พายไปเรียนอยู่เนี่ยคนที่โฮมออฟฟิศเนี่ยเขาอยากให้แม่ฝึกเดินด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพายจับอยู่ข้างหลังปกติเวลาฝึกเดินจะต้องมีพายจับอยู่การเดินโดยที่ไม่มีพายจับอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันแม่ไม่มั่นใจเลยมันคือคนที่ใช้ได้แค่ครึ่งเดียวกับไม้อีก1ตัวแล้วก็เดินผลก็คือวันนั้นแม่ล้มแล้วเลือดก็ท่วมพื้นเลย
1: ศีรษะท่านฟาดพ
2: ื้นใช่ๆค่ะแล้วก็ล้มแล้วก็หลังจากนั้นมาพอไปส่งโรงพยาบาลกันเสร็จแม่ก็เข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไม่เดินกลัวพายในตอนนั้นที่อยากให้แม่หายมากๆทําไมอ่ะทำไมเราถึงไม่เดินแล้วถ้าไม่เดินมันจะหายได้ยังไงแม่คิดดูว่าถ้าเกิดแม่ไม่กลับไปปกติอ่ะแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรโมโหตอนนั้นอ่ะอยากให้เขาหายอ่ะแต่มันไปกดดันเขาเขาเงยหน้าขึ้นมาตอบพายว่าแม่ก็อยู่เพื่อพายไงไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วค่ะแต่ว่าอยู่เพื่อลูกวันนั้นพายเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่คนป่วยแล้วคนดูแลคนป่วยอยากจะโกของเขาคืออยากจะกลับไปเป็นคนปกติไปทางนั้นเลยแต่มันมีอีกหลายคนเหมือนกันที่เขาเป็นคนป่วยแล้วเขารู้ข้อจํากัดของตัวเองและจิตใจเขาว่าเขาไปไม่ถึงจุดนั้นถ้าเลือกได้แบบที่พายกับแม่เลือกเราไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นเลยเราตกลงกันว่าโอเคถ้าการเดินเพื่อให้หายแล้วกลับไปเซ็นเช็คเหมือนเดิมได้ไม่ใช่ความสุขที่แม่สามารถไปถึงมันได้อีกแล้วเราขอเป็นคนที่มีความสุขกันเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันดีกว่าเราจะหาวิธีที่เราจะเจอกันตรงกลางออกกายภาพบําบัดประมาณเนี้ยแต่เราชิดแชทกันเราเมาส์กันเรามีความสุขกันเราอัปเดตข่าวสารกันเราทําให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและมีพลังใจที่จะอยู่ไปในทุกๆวันพายเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเลยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เลิกอยากตายจากมากขึ้นเพราะเราไม่บังคับที่จะต้องเดินฟูลไทม์อีกแล้วไม่ต้องเดินวันละ3ชั่วโมงอีกแล้ววันละครึ่งชั่วโมงพอให้ได้ขยับยืดเหยียดข้อต่อไม่ติดก็พอโอเคขึ้นแล้ว
1: สุดท้าย11ปีสาเหตุอะไรสุดท้ายคุณแม่ถึงต้องลาจากโลกนี้ไปครับ
2: จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันนะคือพายรู้ว่าแม่มีความเจ็บป่วยมาตลอดพายเห็นเค้าอยู่ในสายตาแต่พายไม่รู้หรอกว่า
1: เพราะเป็นอัมพฤกษ์จากสโตรก
2: ใช่ต้นเหตุใช่แต่พายไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่วันที่ความตายมันมาประชิดตัวเมื่อไหร่จริงๆแล้วพายไม่รู้เลยแต่ว่าการจากไปของแม่เนี่ยมันเกิดจากการที่เขากินยาความดันตัวเดิมติดๆกันนานๆแล้วมันส่งผลให้ภูมิในร่างกายมันต่ำลงแล้วพอเป็นคนป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ลุกขึ้นขยับหยิบจับนู่นนี่ภาวะภูมิต่างๆมันตกลงสุดท้ายมันเกิดโรคแทรกซ้อนที่จะต้องไปกินยาคุมโรคนั้นแต่ก็ส่งผลกับโรคนี้แต่ไม่กินอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องกินอันนั้นเพิ่มกินไปกินมาสุดท้ายร่างกายมันรับไม่ไหวเหมือนอวัยวะภายในมันล้มเหลวแล้วคุณแม่ก็จากไปค่ะ พายเอามาด้วยนะคะตลับยาถ้าเห็นจะรู้สึก
0: นั่นเอง
2: ใช่สีฟ้าครับ
1: อันนี้คือยา

0: อันที่คุณแม่ต้องรับประทาน
1: ใช่ค่ะจริงๆถ้าดูข้างในอาจจะเห็นว่าบางอันมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วพอพายเอาของจริงมาเลยพายเก็บไว้1ตลับนี่คือต่อ1วันนะคะมันเยอะมากวันนึง10ถึง15เม็ดได
0: ้และอันนี้อะไรครับเนี่ย
1: ตลับตัดยาค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคย
0: คุณพายต้องตัดยาให้คุณแม่
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้ว
0: เตรียมยาให้คุณแม่วันนึง
1: เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
0: เยอะขนาดนี้ใช่มั้ยฮะ
1: แม้แต่ตลับตัดยาเองพายก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนชีวิตของคนเราดีนะถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันเป็นยางเนาะสําหรับตัดแล้วเนี่ยเป็นใบมีดแล้วเราก็สับลงไปเพื่อให้ยามันขาดท่อนต่อกันพายรู้สึกว่ามันเหมือนคนมากเลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะพายดันยาเข้าไปจนสุดตรงนี้เลยสุดปลายแล้วก็หั่นยาแตกนะคะกระจายออกมาเป็นชิ้นๆเลยวิธีที่ดีที่สุดในการตัดยาคือถอยออกมาจากยางสักหน่อยให้มันมีระยะแล้วค่อยลงน้ําหนักตัดลงไป
0: แล้วมันเหมือนคนยังไงครับ
1: มันเหมือนคนตรงที่ว่าพายรู้สึกว่าเราไม่ต้องฟอร์สกันไม่ต้องกดดันกันมากจนเกินไปไม่ต้องไปจนสุดปลายทางเราไม่ต้องเพอร์เฟคทุกเรื่องเพื่อที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายบางทีการหย่อนลงมาหน่อยการเข้าใจในข้อจํากัดการเข้าใจในข้อจํากัดแม่ตั้งใจแหละแต่แม่ป่วยพายตั้งใจแหละแต่พายยังเด็กพายไม่มีวุฒิภาวะการเข้าใจในความเป็นมนุษย์สักหน่อยหย่อนลงมาสักหน่อยผลสุดท้ายตัดยาแล้วมันจะขาดครึ่งได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้พอดีโดยที่มันไม่แตกกระจาย
0: วันนี้มีคนดูมานั่งอยู่ด้วยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับเชิญถามได้นะครับครับเชิญครับ
2: อยากทราบนิยามความหมายของคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวสำหรับคุณพายค่ะ
1: จริงๆก่อนหน้านี้พายเคยขึ้นไปพูดบน TEDx Bangkok ปี2017ค่ะหัวข้อเรื่องก็เป็นเรื่องบ้านเหมือนกันคนส่วนใหญ่จะให้นิยามความหมายของคําว่าบ้านก็คือที่ที่เราอยู่อาศัยมันคืออิฐหินดินปูนที่เราก่อสร้างกันขึ้นมามีกระเบื้องมีหน้าต่างเนี่ยคือบ้านแต่ว่าความหมายของบ้านที่แท้จริงแล้วสําหรับพายอ่ะมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมันคือที่ที่มีคนที่เรารักไปอยู่ที่นั่นด้วยพายเรียนรู้สิ่งนี้ตอนที่แม่ต้องไปเข้าผ่าตัดที่ ICU ที่โรงพยาบาลช่วงเวลา1เดือนกว่าๆนั้นพายรู้สึกเหมือนโรงพยาบาลเป็นบ้านของพายไม่ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลหน้าตาเหมือนบ้านของพายแต่มีบ้านที่แท้จริงของพายไปอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือแม่นั่นเอง
0: ตลอดเวลาของการที่เรามีโอกาสได้เลี้ยงดูคุณแม่ทำหน้าที่ของลูกที่ดีอย่างดีที่สุดจนวันหนึ่งท่านจากโลกใบนี้ไปนะครับจากเหตุการณ์เหล่านั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่ามันได้สอนอะไรบ้างหรือทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: พายว่าเยอะมากในทุกๆมิติเลยนะคะตั้งแต่ความอดทนความเข้าใจการใช้เวลาการจัดสรรชีวิตให้เป็นระเบียบการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมาทำให้พายเห็นหัวใจของคนอื่นมากขึ้นมาทำให้พายรู้คุณค่าของคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่คนในครอบครัวด้วยซ้ำของเพื่อนของญาติญาติของทุกคนที่พร้อมจะสนับสนุนเราเข้าใจมิติของความสัมพันธ์มากขึ้นว่าแต่ละอย่างทุกคนกว่าจะผ่านพ้นมาได้กว่าจะทำให้เรามันประกอบด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาดีขนาดไหนและเราตอบแทนมันกลับไปในรูปแบบไหนได้บ้าง
0: สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพิ่มเติมขึ้นได้เนี่ยมาจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับให้กลายเป็นผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนหรือว่าคุณจะเป็นลูกน้องเจ้านายหรือสถานะไหนก็ตามเนี่ยนะฮะคุณเปลี่ยนลองเป็นอีกฝั่งหนึ่งของสถานะคุณจะเห็นอกเห็นใจเขามากยิ่งขึ้นอย่างในแง่ของการเป็นลูกเนี่ยครับที่เราได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดถ้าวันหนึ่งเราลองเปลี่ยนสถานะของตัวเองเลยแล้วไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเริ่มในวันที่เราพร้อมในวันที่เราทำงานแล้วมีเงินเยอะแล้วหรือว่าเราเรียนจบแล้วมันสามารถเริ่มได้ง่ายๆครับที่คุณพ่อคุณแม่เคยหาอาหารให้เราท่านกลับบ้านมาเราก็ไปหยิบน้ำมาให้ท่านดื่มเรื่องง่ายๆแค่นี้หรือว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านให้เราเป็นลูกเรากวาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคือรับรู้ของความลำบากในแบบเดียวกันกับที่ท่านทำให้เราวันนั้นแหละเราจะเห็นอกเห็นใจของฝั่งตรงข้าม และสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นในทิศทางของลูกกับผู้มีพระคุณเนี่ยก็เรียกว่าความกตัญญูที่เกิดขึ้นได้จากการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพายแล้วก็คุณฝ้ายที่วันนี้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่ใครหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้กับชีวิตของคุณได้กว่าคุณจะโตขึ้นไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ได้อย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญคุณพายอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมฝากถึงลูกๆคนอื่นๆทั้งที่เขายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่

0: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเผชิญกับปัญหาของโรคอะไรก็แล้วแต่ที่กําลังป่วยอยู่นะครับมีอะไรอยากจะฝากเชิญครับ
1: สิ่งที่พายอยากฝากเลยก็คืออาจจะฟังดูเป็นประโยคที่แปลกสักหน่อยแต่ว่าอยากให้ลองทําความเข้าใจดูนะคะมันคือการฝึกฝนที่จะไม่เคยชินพายรู้สึกว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเจอหน้าคนในครอบครัวไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเราเจอหน้ากันเรายังกินข้าวอยู่ด้วยกันแยกจากกันไปทํางานวันนี้เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หัวเราะไปด้วยกันเดี๋ยวก็ผิดใจกันเราเคยชินกับทุกวันที่เรามีจนเราลืมว่าทุกวันที่เกิดขึ้นณวินาทีจริงๆแล้วคือของขวัญวันนึงที่คุณไม่มีมันแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมามันมีคุณค่ามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วฝึกฝนตัวเองเสมอที่จะไม่เคยชินคนดูรายการกว่าจะโตวันนี้ก็เหมือนกันดูจบเสร็จแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะกลับไปดูแลพ่อแม่ให้ดีแล้วลองเฝ้าดูใจตัวเองว่ารู้สึกแบบนี้กี่วันรู้สึกแบบนี้1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนแล้วสุดท้ายโดนความเคยชินที่เจอทุกวันที่บ้านมันหล่อหลอมให้เรากลับไปเป็นคนเดิมหรือเปล่าฝึกฝนเสมอที่จะดูตัวเองและอย่าให้ความเคยชินมันกลืนกินเราเพราะวันนึงที่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราทำวินาทีนี้ให้ดีและมีความหมายต่อกันมองกลับมาจะได้ไม่เสียดายค
0: ่
1: ะ
0: ก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในประเทศก็ตามแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Go, go, go, go, go!
1: I'm running with you, Steven.
0: I know, I love it.
1: Eat!
2: Wait, what?
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้ออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift HTC Vive Sony PlayStation VR Microsoft HoloLens Google Cardboard Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในสวนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการโกลโตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิราชนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะฮะที่มาก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
1: ครับครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกงี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วย มันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมเลยถามเขาว่าเฮ้จริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช่ไรประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดอ่ะคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น Early Adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBLOSS
1: BLOSS นี่คือ BLOSS ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณบุญด้วยนะครับผม
0: นี่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
1: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วให้ผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้านอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตเหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นแหละที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้ครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ใช้เวลาทำงานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2ปีหรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
0: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมทเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ

0: ันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นรูปแบบเลย์เอาท์ของโรงพยาบาลในอารยาครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาหรืออีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริงๆ
0: เหมือนพิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนเนี่ยคือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มๆที่เป็นป้อมยามแต่จริงเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานมั้ยครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่โรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าเราจะทำอะไรคร่าว
0: ๆ
1: เราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงเมคานิก
0: อันนี้
1: เคล
0: ื่อ
1: นไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: ส่วนนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหม
0: ก็จะเป็นไก่
1: ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู
0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยมาอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้างอ
1: ันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร์
1: ใช่
0: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นเมคานิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตรงวันนี้ไม่อยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยก็ลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมปิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: ซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
1: คืออันนี้
0: ตรงนี้
1: ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
1: จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
0: อ๋อนี่ไม่อยู
1: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายท้ายสุดเลยก็ยังได
0: ้แต่การออกแบบสตอรี่ที่เราร้อยเรียงมาตั้งแต่
1: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มในตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซ็ปต์เกมการออกแบบอะไรนี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเรา production เรียบร้อยเราถึงมาทำ post ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
0: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันแน่
1: จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre-production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนของการวางแผน
0: แล้วส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
1: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็น VR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
0: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
1: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเคอย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น simulation ตึกขึ้นมาเลย
0: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วย
1: ใช่อันนี้อย่างเนี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างที่อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบ รวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งฝั่งบวกไหมพวกมือหน่อย
0: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
1: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
0: ต้องทำงานโคกัน
1: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยว่าเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไรฮะ
1: ก็คืออันเนี้ยผมเลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี้ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์เอาสัตว์มันมาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์ไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆฮิปโปได
0: ้แล้วก็สกิดเรียกมัน
1: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชิ้นนี้กินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถมีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกคู่วิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
0: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
1: ใช่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได
0: ้
1: มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่เลยก็ได
0: ้ซึ่งเทคโนโลยี AR กับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
1: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี้ยมันมาจากเกมว่าถ้าว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
0: เนี่ยสกิดไปละสกิดแล้วไปแล้ว
1: จะปิดแล้วไปละ
0: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
1: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำเอไอเนี่ยไปทำเมอร์เชนไดซิ่งอย่างตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้องหอมบีเคโฟร์ตี้ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจนน้องหอมเองค่ะ
1: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเป็นเจนน้องหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
1: เราก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให
0: ้
1: มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสาวเจ้าหน้าที่ไปใช้ได้แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
0: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นอ่ะเราขาดคนที่ทำ optimize engine ของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนกับว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำ optimize ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมมันน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เป้าหมายของแมสนะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรฮะ
1: ทีนี้คือแมสสิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยากคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศ

0: การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็น product อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
1: ค
0: ือขาหนึ่งของแมสก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
1: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: นะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
0: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีทุกปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็รักกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
1: ผมว่าทำได้แน่นอนฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนฮะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับฮะ
0: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ AR ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอามือถือเราส่องแล้วเราก็เห็นไดโนเสาร์เดินอยู่หรือโปเกมอนโกที่มันโผล่มานั่นน่ะคือ ARแต่อย่างโปเกมอนโกเนี่ยมันยังไม่เนียนเพราะว่ามันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
1: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
0: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได
1: ้
0: ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสั่งเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
1: ้ครับ
0: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเดินหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอ่ะอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราวมันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
1: อ๋อครับ
0: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
0: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลัง

นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

นผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใดแต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmilestore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
0: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
0: ครับผมไม่ใช่นะฮะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็กบ้างครับ
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเนี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
0: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่สองวิครับคือหนึ่งวิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นตอครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็ก
0: พี่ก็ไปขายรถถัง
2: โน
0: ขาย

0: จำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อน
1: หม
0: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
0: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลง2ทุ่มมั่ง4ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย
1: ์ออ
0: ฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาพี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
1: ็
0: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ Google เขาขายกันยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยแล้วค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์เดินอย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนทางด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็เออประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบนี่อะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพ่อหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากันยังไงบ
2: ้
1: าง
2: แรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะ

0: ใครที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะค
1: ุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
0: เออยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
0: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอป
0: ึ
1: ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
0: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
0: ไม่กู้เลยค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
0: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี
1: ้
0: แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
0: รา
1: ก็จะ
0: ใช่เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
1: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร
0: ่ในการทำโอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
1: ือ
0: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ
1: ้
0: าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
1: ครับผม
0: ว่า
1: เริ่มจากไหนล่ะ
0: เลือกผลจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
1: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็น
1: คนขายนม
0: พี่เนิร์ดคือที่ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว
1: ่
0: าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยม
1: ัน
0: ไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
1: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต
0: ้
1: องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก
1: ็
0: ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก
1: ็
0: คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
1: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้านของ
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกก็อายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพ
1: ี่
0: พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
1: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละ

0: ขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
1: เพราะเป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
1: ย
0: ัง
1: ไม่มีความมั่นคงเห็นต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
1: จ้างเฮียแทน
0: ถูกค่ะ
1: ครับผมแต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮียเคลียร์บินไม่ทัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริมแต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราทำกับมันเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
1: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะย
1: ัง
0: ไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
1: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: นะคะก็จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
1: ก็เลยจับตลาด
0: ล
1: ู
0: กค้าถูกใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่า
1: ต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองกองเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองกองนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่หนึ่งก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่สองก็จะเป็นใช้จ่ายประจำวันใช่ไหมคะกองที่สามก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsi-thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอด
1: ต่อยอดธุรกิจได
2: ้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขาสองปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้น

0: การทำธุรกิจครับ
1: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
0: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝากกันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
3: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านไปค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.si-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบ

การรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครั้งเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมูอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปล้ำไห้เป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เจ้าภาพเขาก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเขามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำรวจขอนแก่นไปช่วยกันลำไห
4: ้เป็นวงโปงลางวงหนึ่งอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเราลำอยู่อะไรเงี้ย
1: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
4: ใช่
3: ครับ
1: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่ายังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
1: นิดนิดหน่อยหน่อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
4: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
1: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วขุ่น
4: ใช่
1: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
3: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hour ก่อนครับ
1: ได้เลยฮะ
5: อุ้ย
3: ก็บอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นมัน B3 อะไรมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
1: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
3: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก็
0: สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
4: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เลย
4: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวๆอะไรเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
4: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
1: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
3: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้ยน้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะว่าเหยียบหัวใจพี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก
1: ็มีไหมมีไหมมีไหม
3: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
1: ่หลุมอะไร
3: หลุมรักครับ
1: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
4: ไม่ชอบมันเสียวมาก
3: ผมก็เล่นหมดเลยอ่ะ
1: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอ่ะ
4: เอาก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
1: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
4: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
1: ใช้เพลงอะไรจีบฮะ
4: ประวัติไม่ดี
3: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่น

0: จะจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดี๋ยวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักปากน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยแต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
1: นี่
2: เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะสองท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะ
2: ค่ะ
3: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
6: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
7: อะไรฮะผมเจ้าชู้ตอนไหนล่ะครับ
3: เพราะทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
7: ถูกต้องครับว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
4: ้ครับ
7: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนขี้อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
4: ครับ
7: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
4: ครับ
2: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาตินะคะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
5: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค
2: ่
5: ะ
2: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาห้อมล้อมเขาเยอะแยะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เงี้ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างงี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาก
2: ลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
8: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ

0: ี่ยนไปเยอะมากแล้วครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนะ
1: แป้งเปลี่ยนเยอะไหม
2: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
3: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
3: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
2: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
3: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร
2: ่จับความร้อนอะค่ะ
3: อ๋อ
2: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอ้
1: เพราะว่าสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4 ออน
3: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นขี

0: อิดบนขวด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาว่าเออเนี่ยถ้าสีอ่อนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านหรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่าแบบเออมันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ๋อ
0: มันก็คือใกล้เคียงไม่ได้มากที่สุด
2: ค่ะ
0: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
1: อาบน้ำลูกอะค
2: ่
1: ะ
2: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
0: ครับ
2: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
0: ความสู้ล้วนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
0: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมาหนึ่งคนอ่ะคุณโบพยักหน้าไม่หยุดเลย แสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือ ช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะ อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญในหลายๆ ช่วงนี่เก่งมากนะ
3: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าเก่งคู่นะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
0: ่มันด้วย
3: มันบ่งบอกมาว่าเอ้ยเนาะเขาทำได้จริง
1: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
0: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
4: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
5: แล้วตอนลูกแบบเบาะได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
4: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์สเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
5: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคเอ้าเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตาเนี้ยผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
7: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
6: เออ
7: แล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
6: ก็รอโค้ชเรียกอะ
7: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไรดี
6: ฮะอ๋อเอออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
7: ทำไมถามคำตอบคำอะ
6: อะไรอะแป้ง
7: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
6: หูทวนลมอะไรนะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
7: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
6: ไม่เอานะแป้ง
7: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้ง

0: แล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
1: ่
0: ะ
1: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อ่ะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งไปร้องเพลงอ่ะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
0: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ๊อบร้องเพลงอ่ะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
1: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
0: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ๊อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
1: แป้งพอเ
0: ถอะก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
1: แป้ง
0: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ยมันทำให้แป้งคิดจริงๆค่ะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่คนแบบพี่
1: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับเราร้องไห้เราคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพลาดอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองเลย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วก็โดนจี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายคนต้องผู้หญิงผู้ชายผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี
1: ้
3: ย
1: แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลนะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ยังคิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทำให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดนี้หร
1: ือ
2: ว่า
1: ไงไปด้วย
2: ออกไปด้วยด้วย
1: แล้วก็คือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: เล็กเนียน
3: เนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรเงี้ย
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคุณอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์เนี่ยด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถ
2: อยู่ในชื่อเขาบอก
4: ชื่อเมีย
2: หม
4: ดเลยผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไงก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็ต้องเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงทั้งคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ยการที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครนะครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
4: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่อง พอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนหนึ่งตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราด อย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือความเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได้
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
1: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีวะ
1: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนคะ
1: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
0: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
3: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดอ่ะวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวเนี้ยตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะโอ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
3: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
3: เข็มมันเดิมตัว
2: เข็มเหมือนเดิม
1: แม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู่
0: เล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
1: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรเงี้ย
2: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
1: หรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไร
2: แล้วสรุปชอบไหม
1: ชอบค่ะ
2: ชอบ
1: ใช
2: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
2: ครับ
1: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
0: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานรองค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดลอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
1: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
1: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะเดี๋ยวลูกไปหาหมอเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่เดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดลแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดลอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
2: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้ว
0: น่ารักด้วยค่ะ
2: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
1: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราแบบเราทำได้ค่ะ
2: เคยเจอมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะก็ยังเขาปัญหาอะไรมาถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะคะเขาจะไม่ค่อยกล้า
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาที่
3: แก้ไม่ได้
1: แก้ไม่ได้เลย
3: คือเขาเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราเขาอยู่กับเรา3คนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนอะต้องไป3คนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเลยครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
2: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
3: ใช่ครับ
1: เ
3: ราก็ต้องบอก
1: มองเห็นประมาณ 70% ได
3: ้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนมองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋
0: อย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้องคลำจับ
3: คลำหาใช่ครับ
0: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
3: ใช่
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือที่ลูกเห็น 70%
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

ระหว่างความฝันและความสุขของครอบครัวทั้งสองอย่างจะจบลงอย่างไรลงตัวได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่นี่แป้งจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหร
1: ออืมพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วพ่อแป้นอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วพ่อแป้น
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้องง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงพอแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไป

0: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอ่ะ
1: ขนาดนั้นพี่เล็กอย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: ที่เล็กนะจ๊ะ
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่าเอ้ยตรงนี้กดดันว่ะอะไรเงี้ยก็คุยได้อยู่คนเดียวกับ2คนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
2: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้สู้เล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณ
3: กันอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
2: ใช่มันก็เลยดูฮ่าฮ่าดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็ดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
4: มันเกิดจากการที่เราประกวดเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยู่แค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
4: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
4: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
3: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงๆเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
4: ก็ความสุขเหรอคะ
3: ครับ
4: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
2: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณแฟนเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคย
0: เคย
1: เราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ

0: ภูมิใจภูมิใจมากไหมลูก
1: มากครับ
0: มากนี่ไง
2: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
1: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
0: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
0: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
2: น้องเดียวเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะ แล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
0: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
0: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
1: รักครับ
0: รักขนาดไหน
1: รักมากเลยครับ
0: รักมากน
2: ่
0: ารักจังเลย
2: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
2: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
4: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบทัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งนะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันนึงก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะนั้นผมถึงมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศทางมาก
0: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบตัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลาด้วยเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่มีความหมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวนี้ก็คือพรหมลิขิตแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
0: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
1: นั่นน่ะสิครับผมแล้วแกส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ

0: โอ้โหไปขี่มายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะตาย
1: ใกล้แล้วจะเสร็จแล้ว
0: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
2: ขายปุ๊บบิดได้เลย
3: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กิ้งกอก
4: ขาโบ๊ะตรงรุ่นเลยเนี่ยแม่ลูกก็เนียนกิ๊บเลยนั่นแ
0: น่มีใจเหรอเดินช้ามีใจ
5: พี่คะ
0: ครับ
5: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
0: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
5: เชียร์แต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
0: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหาลักษณ์อุ้ยนั่นระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่ที่ชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปขอเลย
5: พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลย์เซอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต่อมสีอักเสบเป็นไงคะพี
6: ่นี่น้อง
7: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
5: โอ้พี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
0: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกินกลางมาได
5: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหม2วันเองนะนั่งกับพี่ก่อนมั้ย
5: โอ้ยตูเล
0: ่
5: ไปลูก
0: โอ้โหเด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นปักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
2: นิดเปี๊ย
3: ะเสร็จกี่โมง
0: เอ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
6: เสร็จแล้วพี่ว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี่
0: ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆดิวะ
3: เอออย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้ว
6: พี
3: ่ไร
6: พี
3: ่ไร
6: เรือหายแล้วพี่ตำ
0: ตำนานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
6: หายแล้วพี่ตำรวจมาว่าตำรวจก็จะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
0: รอรออะไรหนีดิ
6: หนีดิเฮ้ยมาลุย
0: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
8: โอ้คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับโอ้
0: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
8: โอ้โหไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
8: ตำรวจแบงค์พันตก
0: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
8: พี่ว่าง
0: ไปไป
8: โอ้ยไปบ้านรถชน
9: ทำก็ได้แรงเกียรติในสังคมแค่ไหนแต่ทำแล้วละอายเกียรติใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
5: ้เชียร
2: ์จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
5: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆคือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
2: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกรซหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
5: ไปค่ะ
10: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายๆเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอ
11: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
12: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทำของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือ มันแบบโคตรลำบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ำกระเด็นใส่เราได
13: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้า

0: มาดูแลกับจัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยมันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
1: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
1: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
2: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
2: บ้านเมืองต้องมาก่อน
1: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: ทุกวันเสาร์นะคะ11โมงค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you
3: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
1: จะบอกรักเราแต
3: ่ บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
1: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
3: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
1: ไม่ควรหรอก

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: การ
1: ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ยทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให
1: ้ให้พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

0: ับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ
1: พี่นี่ครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไง
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้จ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นี่อยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: ำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงจะขอสอบโก้ทำได้หมดทดสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่ถอยใจเลยแม
1: ่จากข้อมูลนะผลการสอบพ่อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของนั้นว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
2: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
3: พี่ไก่พี่ไก่พี่น้อยมีใครอยู่ไหม
4: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
5: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่ตำนาน
4: อ๋อถึงว่าทางราชการเขามีหนังสือมาให้ตำนานรับรองประวัติมัน
6: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วตำนานก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
4: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไก่ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
5: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่หรอตำนานเนี่ย
4: เท่าไรก็ใส่ไปเถอะ
6: นี่กำนันรอเดี๋ยวนะ
4: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วเจอให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้ไหมครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3 วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อตะคู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดเท่าเรียนกันแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังก็ว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันมีคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ
1: ่อตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

การฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดี

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30 วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะนึกจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอ่ะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของศาลต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อที่จริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: ดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
3: ้เป็นไงอีแฟคือไม่ก๋อยหรอ
4: แค่ไหนอ้อมียะอ
3: ้อ
4: มแล้วอ้อมี
3: ข้าว
1: ก็อ้อมก็บอกว่าเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทากันแดดค่ะ
5: อ๋อทากันแดด
6: ป้องกันแสงแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติ่งป้าแสง
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
7: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
8: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
9: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
9: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน้อยอยู่ครับ
9: ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
9: แปลว่าอะไรครับ
10: ร้อน
9: ร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
1: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
9: เยอะไหมต้นนี้ครับ
1: เยอะครับ
9: แล้วสูงสูงอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
1: ต้องปีนเอา
11: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้

0: ือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันจะแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
6: ร้อยกระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกินสามสิบ
5: โลเท่าไหร่มูมาปะเปื้อนถึงกิโลยังไงถึงจะสั่ง
7: แปดบา
8: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
9: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
8: อ๋อ
9: ค
8: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
10: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนไหนอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
11: พื้นที่เดิม
10: หมู่เพื่อนร่างเดิม
11: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
10: ิ
11: ม
10: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
10: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่2ฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
12: แล้วแต่เดิมเนี่ยมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
10: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
2: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัทตี
2: ้นี่ค่ะชาลาเนี่ยกระโดดมุ้งไม่พูดเนาะเดี๋ยวชาลามาเบรคเฟสไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็
1: วันต่อวัน
3: วันต่อวัน

0: แล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
1: จุดเทียนเอา
0: ใช่
2: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่ที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
3: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตรงเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
4: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงอ่ะคะ
3: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอ่ะ
5: อาจารย์ไม่ถูกต้องนะมี2 3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
2: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
6: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
7: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
3: ถึงไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
2: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
8: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
6: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
8: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ไปตากแห้ง
2: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
9: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะคะ
10: ถ้าคุณมีปอดยันนี่แบบทินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
11: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
9: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
11: เรือยาอีแซ่คือในก้อยหรอ
9: เดือก็กันเนี่ยเรือปูม้วนจูปักก็ใครเดือยอนเขาผัดดุเรือยาการเดือผัดโอบะอีแซ่บะโอดิ
11: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
2: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
3: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
2: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ิทอน
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้หรอคะเอาไปแกงไว้ต้มผักไปนะ
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: น้ำหนามที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่สูงอะนะเขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนน่าจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปปลายเดือนนี่มันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแทกกินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
6: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
7: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
7: ทำไมแม่กิน
8: อร่อยอ่ะ
1: เชื่อ
8: ไปถึงหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
8: อร
1: ่
8: อยที่นี่เขาเรียกวิ
1: วิ
3: ใช่ไหมวิเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
9: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
10: ครับ
9: รสเป็นยังไงคะ
11: วิสุก
9: รสชาติเป็นไงคะ
12: มันแล้วก็หอมด้วย
9: มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
13: มันจะอ่อนๆเหมือนแม่ขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับ บอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
14: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
15: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าไปเจดี

0: าได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไว้ก่อนเดี๋ยวที่ไปก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
3: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียร์กี่ด้านเบอร์รัดกี่ด้านตัวนี้ทอยเอทตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
4: ้มาดีใจอ่ะใจก็ดีใจแล้วจะกินด้วยจะกินเนี้ยถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันทุกวันแบบนี้ก็ทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูกคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ลูก
5: ฉีดแล้วเล่นลูกฉีดเท่าไหร
1: ่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างดูในแล้วน้องฉีดใครได้ไหมอีกคนชอบฉ
6: ีดลูกนี่ครับได้
7: ก่อนฉันนี่ฉีดที่นี่ครับ
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่ไปควางช้างมาส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
8: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
8: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
8: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
9: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินได้ข้างในใช่ไหม
8: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
10: ตะกี้บอกว่าพ่อกว่ามือขาดที่ลูกน่ะดูไรกว่ามือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
8: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
8: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ท่าครับท่าอยู่คร
8: ับตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
8: ดีดีเลยครับแบบนี้สนุกสนานเน
1: า
8: ะ
1: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเบื่อคลายเครียดกะ
8: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
1: ทองทั้งสองเนี่ย
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
11: เอาคลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไป ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic

พอดแคสต์อินโฟกราฟิกและสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: โหนี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ด
0: ู
1: เหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายจะเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย